0: ลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
5: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะ ันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166 OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
6: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

0: ายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom Universityผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัชศิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีและประเภทหญิงปิยธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศิรินครินทร์วิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์ได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลันนาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ6-3 คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์รายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวงอันดับ3โหชนะธรรมะโคสิริ 2-1 เซต 3-6 6-3 และ6-4 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมวงอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตน์รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโหชนะมะลิอ่องนาอ6-0 และ7-5สวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลินาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม

0: และมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดินติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
11: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
10: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
11: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
10: ครับ
11: เจ้าที่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถบอกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถยิงโจรตายได้โดยไม่มีความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นนะกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
10: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ย ป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
11: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะครับถ้า2ชั้นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมายนะครับก็จะมีการนำไปขึ้นสู่การพิจารณาของศาลซึ่งก็มีหลายคดีนะครับที่นำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจนถึงท่านศาลฎีกาเลยนะครับมีแนวคำพิพากษาในหลายกรณียกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะครับว่ากรณีผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่นเวลากลางคืน
10: ครับ
11: เข้าไปถึงห้องนอนนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงเรียกกันส่งเสียงยับยั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับกรณีนี้นะครับก็มีแนวคำพิพากษาว่าเป็นกรณีที่ถือว่าการป้องกันสมควรแก่เหตุครับอันนี้ยกตัวอย่าง
10: ครับนั่นก็คือ
11: และอีกกรณีหนึ่งที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเกินสมควรแก่เหตุนะครับ
10: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่า เราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม่
11: ใช่ครับ
10: ครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก็
11: คร
10: ับ ครับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
11: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
10: ครับ
11: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
10: ครับผมก็ถือประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันครับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
11: ถูกต้องครับขณะนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตพุทธปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2516นะครับแต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้หมดอายุหมดแล้วนะครับนั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้วุฒิปืนจะไม่สามารถพกพาวุฒิปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
10: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับ
11: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
10: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
11: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
10: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆนำอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่ไหมครับ
11: ถูกต้องครับ
10: ครับผมประเด็นสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับอยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
11: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาชักชวนขายหรือแลกเปลี่ยนวุฒิปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่า ท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืน
10: ร
11: เรามีการสั่งลงกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ตามที่ตำรวจให้ทราบครับ
10: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะกังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพวกแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
11: ได้ครับในกรณีการติดตามจับกลุ่มแหล่งขายปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนท่านก็บอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนบีบีกันบ้างปืนอัดลมบ้างมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกลุ่มไปตลอดนะครับ
10: ครับผมเราพอจะรับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
11: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เร่งคัดในเรื่องนี
10: ้
11: ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธได้แรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EU นะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเราบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
10: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
11: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
10: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
11: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
10: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ครับผมครับสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับท่านครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบมีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองโดยระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ยังค้างไม่มีการซื้อขายและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน30 วันพร้อมสั่งตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายเครื่องกระสุนของสนามยิงปืน สำหรับมาตรการระยะยาวจะเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรัดกุมการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดอายุต้องต่ออายุทุก3ปีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
16: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
15: ด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็นเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
17: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์ซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยเราก็จะรู้แล้วว่าใครเรื่องกระสุนเท่าไหร่แล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ตามไปเรื่อย
15: มาตรการทั้งหมดของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
13: การดำเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
19: ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทธปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังขีดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกครับกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห้วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
10: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
19: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลณวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได
10: ้การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทโธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงก์ตอนบลูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกยตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเลส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
20: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนลาหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
22: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่10สิงหาคม2569ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรและน้องสายป่านปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่นนท์สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะมาอัปเดตค่ะ
1: เอาละครับเห็นผมนี้อัปเดต Facebook Live ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยอย่างที่น้องป่านแจ้งไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เดือนเป็นเดือนใหม่ของปฏิทินจันทรคติ
2: ค่ะ
1: นะครับขึ้น1ค่ําเดือน9ปีมะเมียนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยมี82หน
2: ใช่
1: นะครับก็วนมา2รอบไปแล้วก็รอบนี้เป็นเดือนใหม่นะครับสําหรับเดือน9นะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับทั้งในส่วนของเรื่องของการเดินเรือนะครับที่จะมีการซุ่มซ้อมนะครับในส่วนของการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะครับก็จะมีการซุ่มซ้อมกันเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงนะครับรวมถึงความคืบหน้าของพรบ.อาวุธปืนนะครับหลังจากที่มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีเกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์ด้วยนะครับก็ทำให้ทางในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาควบคุมหรือว่ามีมาตรการต่างๆนะครับมาเรียกว่ากระทุ้งกับกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับในส่วนของการกวาดล้างกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นทั้งปืนเถื่อนนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มีการมุ่งเน้นในการกำจัดเรียกว่าเป็นภัยต่อสังค
2: ม
1: นะครับที่เราจะต้องมาติดตามกันได้ก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรามาเตือนกันด้วยนะครับสำหรับแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวนะครับที่อยู่ในประเทศไทยก็จะต้องมีการไปต่ออายุใบอนุญาตด้วยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับช่วงนี้นะครับเราไปพูดคุยกันก่อนนะครับกับสายสัมภาษณ์ของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะมาพูดคุยในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่สระบุรีตรวจสอบผลกระทบจากโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่และแหล่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะหลังจากที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก่อนลงพื้นที่เนี่ยเราคณะทำงานได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับซึ่งได้รับการร้องเรียนในปัญหาหลักก็คือปัญหาฝุ่นละอองปัญหามลพิษทางเสียงแล้วก็ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่น่าเสียครับในจังหวัดสระบุรีครับ
1: ครับแล้วหลังจากมีการตรวจในส่วนของปัญหาได้รับทราบปัญหาแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็ทางในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ขออนุญาตแยกเป็น2เรื่องนะครับคือปัญหาเรื่องฝุ่นแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับกับก็คงจะทราบดีนะครับจริงๆจังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักด้านเกี่ยวกับเรื่องของปูนซีเมนต์หรือการระเบิดหินอะไรต่างๆโกลงโม่อะไรต่างๆนะครับ
1: อันนี้
3: ขอพูดเรื่องฝุ่นก่อนนะครับอนุญาตชี้แจงเรื่องฝุ่นและเสียงก็คือว่าเราก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจังหวัดผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ประสานหารือกัน ในภาพของการที่จะลงไปดูพื้นที่แล้วก็ได้เลือกพื้นที่หนึ่งที่เราได้ลงไปดูกันนะครับอันนี้การจากการลงไปดูกับพื้นที่เนี่ยในเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยเราได้มีการไปตรวจโรงงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วได้รับการร้องเรียนมานะครับอันนี้พูดถึงผู้ร้องการร้องเรียนนะครับ
1: ครับ
3: เราลงไปตรวจแล้วก็หลังจากลงไปตรวจโรงงานในพื้นที่เทศบาลตำบลผู้กลางนะครับที่พวกมีข้อแนะนำคือได้มีการตรวจสอบการทำงานของโรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับว่ามีหน่วยงานต่างๆนี้ลงไปดูกันมาต่อเนื่องไม่สำนักผู้ตรวจการไม่ใช่หน่วยแรกที่ลงไปดูนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีสิ่งที่ได้พบเห็นในเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองนะครับก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าได้มีการจัดการในหลายๆเรื่องเนี่ยเช่นการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องระบบดักฝุ่นในโรงงานปูนซีเมนต
2: ์
3: นะครับซึ่งอันนี้เขามีทำกันค่อนข้างดีนะครับเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองเรียกว่าแบ็กฟิลเตอร์ที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างค่อนข้างดีนะครับอันนี้ลงไปเราเดินดูกับส่วนและการทุกส่วนเลยที่ลงในพื้นที่ไปดูด้วยกันตรวจสอบเรื่องของความสูงความสูงเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นมีท่านรองนายกลงไปตรวจแล้วก็ได้มีการปรับชั้นความสูงของกองหินนะครับซึ่งจริงๆกองหินที่เป็นเรื่องของสำหรับการใช้ในการดำเนินการเรื่องของการโครงปูนเนี่ย
1: ครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของถ่านหินเรื่องต่างๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมีก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับมีความสูงซึ่งเขามีการปรับความสูงจำกัดความสูงมานะครับ
1: ครับ
3: ปรับปรุงระบบการเก็บกองฝุ่นแล้วก็มีการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆมีการปลูกต้นไม
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็มีด้านต่างๆเนี้ยทำแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยนะครับก็มีการติดตั้งแผงกันลมและเสียงความสูงถึง11เมตรไว้3ด้านซึ่งอันเนี้ยได้ทำเกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อลงไปดูแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นไปค่อนข้างทำได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มเติมไปก็คือเขามีการปลูกต้นไม้แล้วแต่ว่าต้นไม้อาจจะเล็กไปนิดนึงปลูก 2-3 แถวสลับกันนะครับมีปลูกส่งอินเดียหรืออะไรต่างก็ขอให้เอาไม้ที่มีขนาดสูงมากกว่า 3-4 เมตรขึ้นไปเนี่ยมาปลูกเพิ่มเติมที่แนวหลังจากแนวกำแพงออกมานะครับก็การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยได้ในหลายเรื่องคือการกองเสียงกองฝุ่นนะครับลดแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องอากาศต่างๆด้วยครับอันนี้โครงการต่างๆนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับชื่นชมเราก็เพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นล่ะคะเรามีการลงไปดูแลตรงนี้ไหมคะ
3: มีครับจริงๆแล้วมีทางโรงงานเนี่ยต้องบอกว่ามีการตั้งกลุ่ม CSR และคุยกันจริงๆแล้วมันมีสองเรื่องอีกเรื่องนึงที่ตะกี้ไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องเสียงนะครับ
1: ค่ะ
3: เสียงจากรถที่เอาไปดั้มถ่านหินหรือดั้มปูนหรืออะไรต่างๆนะครับดั้มเศษหินอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยต้องบอกว่าพอยกปั๊บเนี่ยประตูท้ายเนี่ยมันจะมีเสียงดังนึกออกไหมฮะเวลายกปั๊บท้ายมันจะออกขึ้นแล้วมันก็ดังโครมคามโครมคามซึ่งสมัยก่อนเราจะได้ยินบ่อยมากแต่ทางโรงงานเนี่ยก็ได้มีการเอาเขาเรียกว่าตัวยางอะสีนยางติดไว้กับรถทุกคัน
1: ครับ
3: นะฮะคือเป็นผู้ประกอบการทุกคันเนี่ยคือทำให้เสียงลดลงวันที่ไปประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เรื่องฝุ่นละอองและเสียงเนี่ยก็ได้รับคำตอบจากชุมชนว่ามีการปรับปรุงแก้ไขได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ต้องชื่นชมสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือเขาทำ CSR ร่วมกับชุมชนตลอดเวลาที่การปรับปรุงในทุกๆเรื่องนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของมลพิษทางเสียงนะครับได้มีการรับทราบมานะครับว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยมีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับท่าน
3: ครับก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างรัฐเองนะครับแล้วก็มีท้องที่ท้องถิ่นนะครับ อำเภอผู้ประกอบการและก็ภาคประชาชนร่วมกันที่ผมกราบเรียนแล้วว่าเป็นเรื่องของคุยกันมีเวลามีปัญหาก็คุยกันเพราะว่าจริงๆการประกอบการมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าทางโรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วก็ปรับปรุงตามที่ได้หารือกันและได้พูดคุยกันครับ
1: ครับอีกหนึ่งปัญหาที่ท่านเกริ่นมาตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อนตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วครับ
3: ครับก็เรื่องนี้ก็ไปทำต่อเนื่องจากเรื่องฝุ่นละอองและเสียงนะครับก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยโดยเฉพาะในตำบลป่าข้าวสาร
1: ครับ
3: ตำบลกุดนกเปล่านะครับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรีนะครับก็มีแหล่งน้ำที่จะผ่านชุมชนอยู่เป็นคลองหลักๆอยู่ 3-4 คลองครับคือคลองห้วยตะเข้คลองหนองน้ำเขียวนะครับคลองเกตซึ่งก็มีสภาพที่โดยทางกายภาพที่เห็นนะครับก็มีสีดำมีส่งกลิ่นนะครับมีส่งกลิ่นนะครับในช่วงพื้นที่ที่เราไปดูนี้ก็จะมีกลิ่นมีเสียงดำมีสีดำนะครับ
1: ครับ
3: ทางกายภาพแล้วจริงๆก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบก็มีหน่วยงานต่างๆที่ตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งมีผลแลบแต่ว่าก็ยังอันนี้อยู่ระหว่างการสื่อสารคุยกันอยู่นะครับว่ามีจะมีสารตะกั่วประหลอดทองแดงหรือสารหนูที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่นะครับซึ่งอย่างนี้มีหน่วยงานต่างๆส่วนก็ต้องมาบูรณาการต้องมาดูกันนะครับว่าเราเห็นกายภาพแต่ว่าจริงๆในเชิงทางเคมีหรือการตรวจสอบเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจริงวันนั้นมีปปช.เข้าด้วยนะครับแล้วมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนภาคประชาชนมีท่านรองผู้ว่าเดินทางเข้าไปดูพื้นที่ด้วยกันนะครับก็ได้มีข้อแนะนำนะครับก็คือก็ต้องมีการหารือต่อเนื่องนะครับเพราะปัญหานี้เข้าใจว่าเป็นปัญหามาฝ่าย20ปีแล
1: ้
3: วนะครับแล้วก็ให้เร่งตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นนะครับในการทำงานซึ่งจะต้องหารือกันต่อไปคือขอให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับก็เฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็ให้ทุกหน่วยงานเนี้ยทำการส่วนไอ้กรมควบคุมมลพิษก็ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องส่วนต่างๆจังหวัดเองขณะนี้นะครับก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดนะครับตามที่ได้หารือกันเพื่อบูรณาการทั้งก็เป็นลักษณะไตรภาคีเช่นเดียวกันนะครับมีทุกภาคส่วนมีส่วนจังหวัดมีภาคประชาชนนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะตรวจสอบว่าแหล่งน้ำเสียต่างๆเหล่านี้เกิดจากใครเป็นผู้กระทำนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบเพราะโรงงานก็มีอยู่หลายโรงนะครับแล้วก็เรื่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ
1: ครับ
3: อันนี้เพิ่มเติมโดยผู้ว่านะฮะได้หารือกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้มีศูนย์ปฏิบัติการสปอร์ติสแล้ววันนั้นได้หารือกับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขอให้ตรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้ตรวจให้ตรวจเพิ่มเติมนะครับในส่วนต่างๆแล้วก็มีการติดตั้งระบบตรวจสอบนะคุณภาพน้ำแบบออนไลน
1: ์ครับ
3: ครับ
1: ก็ถือได้ว่าเป็นการลงพื้นที่จริงแล้วก็เรียกว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆจากชาวสระบุรีที่มีการร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ดำเนินหน้าอย่างเต็มที่ฝุ่นละอองมลพิษทางเสียงแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับถ้าเราจะมีการร้องเรียนอย่างนี
2: ้
1: ต้องทำยังไงครับผม
3: ครับก็จริงๆแล้วมีช่องทางหลายช่องทางมากนะครับคือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินคือ1676นะครับซึ่งสามารถโทรฟรีได้ทั่วประเทศการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับwww.ombudsman.go.th ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินร้องเรียนทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเมื่อ2วันนี้ก็มีคนบอกว่าเว็บไซต์เราล่มเราไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเราได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับต้องขอยืนยันว่าเว็บไซต์เราไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็สามารถเป็นช่องทางในการเข้าถึงได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ได้ทำความชี้แจงกับผู้ที่ติดต่อไปแล้วนะครับมันก็อาจจะมี หลายปัจจัยนะครับแต่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับจากทุกมุมกว่า10ท่านเนี่ยเคสระบบเข้ามาซึ่งเราไม่พบความผิดปกติของเว็บไซต์ที่ในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะครับอันนี้ยืนยันแล้วก็ได้ประสานทางผู้ร้องทุกข์ไปแล้วนะครับก็อาจจะผมก็ไม่ได้โทษว่าส่วนไหนจะมีมันอาจจะมีเครื่องมือหรือของสัญญาณในบ้านอาจจะอ่อนไปหรืออะไรต่างๆครับที่เกิดข้อขัดข้องแต่เราเทสจากทุกมุมแล้วนะครับจากทุกคลิปแชร์มาว่าเว็บไซต์เราล่มหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็รายงานมาแล้วนะครับก็กราบเรียนนะครับด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่ได้ละเลยนะครับและช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหลักๆปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะนั้น positioning ของผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือการแก้ปัญหาหลักๆที่เป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาที่ต้องบูรณาการหลายภาคส่วนปัญหาในเชิงระบบปัญหาในส่วนที่จะต้องเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับ
1: ครับ
3: กับพี่น้องประชาชนครับผม
1: ครับ
3: แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok หรือ LINE ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

0: เรียนนะครับว่าเราไม่ใช่หน่วยเดียวแต่เราเป็นหนึ่งในปัจจัยต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วของเราทุกคนนะครับทีมงานของเราทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะทำงานเหล่านี้เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาหรืออะไรที่เราสามารถเราทีมงานทุกคนทุกดวงใจสามารถทำได้ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสุจินชุมชัยศักดิ์ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการบันทึกสถานการณ์นะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีตรวจสอบผลกระทบของโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ
1: ่
2: คือเราจะเห็นได้ว่าสมมติเรามีการเดินทางไปยังฝั่งภาคอีสานสระบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งแก่งคอยกลางดงมวกเหล็กเนี่ยเราจะเห็นมีโรงงานปูนขนาดใหญ
1: ่
2: นะครับในการที่ผลิตสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมาให้พวกเราได้ใช้ในเรื่องของการก่อสร้างแต่ว่าอย่างที่บอกพอเราเห็นในส่วนของเวลามีเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เราจะเห็นได้เลยว่าสระบุรีก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่สีแดงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเรื่องนี้ก็มีคนไปร้องเรียนนะครับสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลว่าในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการปรับปรุงยังไงนะครับรวมถึงมลพิษทางเสียงด้วยพออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะดังบางทีก็อาจจะรบกวนชาวบ้านนะก็ต้องมีการปรับในส่วนนี้เพื่อให้ลดผลกระทบนะครับแล้วก็ปัญหาน้ำเสียต่างๆนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระนะครับที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละเป็นผู้ดูแลนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับก็วันนี้ขอบคุณท่านมากที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับ
1: ค่ะก็มีหลากหลายช่องทางนะคะท่านใดที่อยากจะขอความช่วยเหลือนะคะให้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงไปแก้ไขนะคะก็ติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ท่านได้แจ้งไปเลยแล้วอย่างง่ายๆที่สุดเลยก็คือสายด่วนนะคะ1676โทรฟรีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆอีกหลากหลายช่องทางด้วยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันยาวๆได้เลยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนติดตามต่อในช่วงหน้าบันทึกสถานการณ์ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งโปร

0: ประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
1: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
0: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลายอนาคต
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: กลับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ช่วงที่2นะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันเลยน
4: ะคร
3: ับเราเตรียมข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเยอะมากๆนะครับประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เราเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของการแจ้งการควบคุมการเดินเรือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
4: ค่ะซึ่งทางกรมเจ้าท่านะคะมีการประกาศกำหนดพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองบางกอกน้อยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวนะคะเพื่อที่จะรองรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะซึ่งการซักซ้อมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะโดยกำหนดฝึกซ้อมย่อยนะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้จำนวน3วันนะคะก็คือวันที่17นะคะวันที่20แล้วก็วันที่27สิงหาคม2569ค่ะเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับของการจราจรทางน้ำนะคะกรมเจ้าท่ามีการกำหนดมาตรการในวันฝึกซ้อมดังนี้ค่ะ
3: คร
4: ับ ข้อที่1นะคะก็คือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะคะช่วงสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีนะคะถึงสะพานพระปกเกล้าค่ะตั้งแต่ช่วง 9:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่นี้นะคะส่วนตั้งแต่12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่การให้บริการเรือโดยสารค่ะก็จะมีเรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งเหนือนะคะตั้งแต่12:30 น.ให้รับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปค่ะส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งใต้นะคะตั้งแต่12:30 น.ให้รับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปค่ะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบริเวณวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามนะคะให้บริการถึง12:30 น.ค่ะและเรือข้ามฟากท่าเตียนนะคะให้บริการถึง15:00 น.ค่ะนี่เป็นพื้นที่ของเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะส่วนคลองบางกอกน้อยค่ะช่วงปากคลองบางกอกน้อยจนถึงวัดสุวรรณารามเขตบางกอกน้อยนะคะตั้งแต่12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะห้ามเรือทุกชนิดเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมนะคะก็เป็น3วันนะคะที่แจ้งไปก็คือ17สิงหาคมนะคะ20สิงหาคม27สิงหาคมนะคะ3วันนี้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะคะจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือจะต้องปฏิบัติตามประกาศนะคะถ้าหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยค่ะปรับตั้งแต่500จนถึง 5,000 บาทแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยมีอำนาจในการสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนนะคะฉะนั้น3วันนี้นะคะ17 20แล้วก็27สิงหาคมนะคะก็ต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอย่างที่แจ้งไป17เนี่ยก็คือช่วงวันจันทร์นะคะวันจันทร์แล้วก็20วันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็27ก็คือสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะคะ3วันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะคะ
3: ครับไปติดตามข่าวสารสำหรับสถานการณ์กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่รอบวันเลยก็ว่าได้นะครับ สำหรับการพิพากษาในเรื่องของคดี Forex 3D นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากนะครับก็มีการติดตามกันมาเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการที่พิพากษาออกมานะครับในช่วง 9:00 น.นะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับก็มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D นะครับคือมูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็มี1คนที่ไปเกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือดารานักแสดงท่านหนึ่งพอมีดารานักแสดงเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็กลายเป็นว่าข่าวก็ยิ่งดังขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของพนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทฟ้องนายอภิรักษ์โกฏฐินะครับผู้บริหารรวมทั้งอีกหนึ่งท่านนักแสดงก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณแม่ของพิงกี้สาวิกานั่นก็คือคุณสิริญญาชัยเดชคุณกิติเชษหรือว่าสรายุทธชัยเดชนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ชายของพิงกี้นะครับรวมกับพวกอีก24คนเป็นจำเลยในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและพรบคอมพิวเตอร
4: ์
3: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอัยการโจทฟ้องมีการระบุฟ้องความผิดสรุปว่าในช่วงของวันที่24พฤศจิกายน2568 2558นะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับยาวไปจนถึง8กันยายน2563พวกจำเลยร่วมกันหลอกประชาชนโดยการโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปเนี่ยให้มาลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเป็นการประกาศทางออนไลน์ในช่องทางของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า forex3d.com นะครับหรือว่าในส่วนของ Facebook ด้วยนะครับ forex3d แล้วก็ใช้ชื่อกองทุนว่า forex 30นะครับโดยจำเลยที่2ที่มีจำเลยที่1ดำเนินการอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุนแทนนะครับโดยจะมีการลงทุนสามารถลงทุนเริ่มอยู่ที่500ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 15,000 บาทนะครับต่อมาก็มีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 50,000 บาทนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเลยคือจะมีผู้แทนเนี่ยมาดูแลให้นะครับในแต่ก่อนเนี่ยก็พอเว็บไซต์นี้มีการเปิดเข้ามาคือหลายๆคนก็หลงเชื
4: ่อ
3: นะครับนำเงินมาลงทุนแล้วก็พอมีการได้รับเงินในช่วงแรกๆเนี่ยก
4: ็
3: พอได้รับแล้วก็อยากจะลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะได้เงินในตรงนี้นะครับพวกจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถูกควบคุมตัวขังในเรือนจำนะครับยกเว้นจำเลยที่7ก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้นี่แหละได้มีการรับการประกันตัววงเงินอยู่ที่5ล้านบาทนะครับพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยนะครับการเทรด Forex 3D เนี่ยในคดีต่างๆตั้งแต่ช่วง24พฤศจิกายน58นะครับยาวไปจนถึง8กันยายน63เนี่ยก็มีผู้เสียหายจำนวนกว่า 9,822 คนนะครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,473 ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้สรุปคร่าวๆนะครับในการที่ศาลมีการพิจารณาออกมานะครับก็คือสำหรับคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ย มีการรอดนะครับรอดศาลยกฟ้องไปนะครับเพราะว่าในส่วนของมูลเหตุความผิดเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้บ่งบอกว่าคุณพิงกี้เนี่ยมีการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นผู้ที่มาร่วมเกี่ยวพันนะครับแล้วก็ในส่วนของนายอภิรักษ์โกฏฐินะครับแล้วก็พวกรวมอีก5คนมีการสั่งจำคุกนะครับ 49,110 ปีนะครับคดีช่อโกงประชาชน Forex 3D โอ้โหเยอะมากนะ 49,110 ปีนะครับแล้วก็มีการสั่งปรับของบริษัทด้วยนะครับ 4,911 ล้านบาทรวมถึงต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งหมดด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเยอะนะและประเด็นคือประเด็นการช่อโกงแบบนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายประเทศไทยจะต้องอยู่ถึงหรอ40,000กว่าปีบางทีก็จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับตามกฎหมายที่มีการรองรับอยู่นะครับแล้วก็ขณะในส่วนของทางคุณพิงกี้แล้วก็ครอบครัวนะครับแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ มีการเรียกว่ามีการสั่งยกฟ้องนะครับเนื่องจากว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั่นเองครับ
4: ค่ะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ต้องบอกว่าติดตามกันมาอย่างยาวนานมากเลยนะคะตั้งแต่พี่รัฐบอกคือปี58เนาะ10ปีแล้วนะต
3: อ
4: นปีนี้69แล้ว10กว่าปีแล้วนะคะก็มีคำพิพากษาออกมานะคะในส่วนของคนอื่นๆนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อนะคะ
3: ครับ
4: ทีนี้มาดูเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะคะซึ่งสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวนะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะผ่านการใช้อาวุธแบบนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนะช่วงเมื่อวานวันที่12สิงหาคมอ่ะนะคะ
3: ครับ
4: ก็มีเหตุการณ์อีกแล้วที่โคราชนะคะมีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนลูกซองนะคะยิงผู้คนในงานที่ชิมช็อปใช้นะคะที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะคะที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งทางตำรวจก็เข้าระงับเหตุนะคะแล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมานะคะซึ่งกลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดนะคะเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคะเป็นปืนลูกซองนะคะแล้วก็พอยิงไปมันเหมือนเป็นลูกปืนมันจะกระจายออกนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บก็เลยมีจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับงานนี้ที่นี้ค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเมื่อวานท่านนายกก็ได้รับทราบนะคะจากทางผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่าท่านนายกคะขอสัมภาษณ์หน่อยเรื่องเหตุการณ์เนี่ยที่โคราชนะคะพอท่านนายกได้ยินทูสีหน้าท่านตกใจมากเลยอีกแล้วหรอ
3: ครับ
4: เกิดขึ้นอีกแล้วหรอนะคะ
3: เป็นเคสใหญ่เคสที่3
4: แล้วดังนั้นนะคะในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนเนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามอย่างนี้ต้องประเมินสุขภาพจิตด้วยไหมนะคะท่านนายกบอกก็ต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้างนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะส่วนกรณีภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ133ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะที่มีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนะคะ
3: คือ
4: ก็ปกติเนี่ยเหมือนเป็นธรรมเนียมอะเนาะแต่ว่าเขามีการออกมาชี้แจงนะว่าคือมันเป็นจริงๆมันเป็นเงินรางวัลแต่ว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะเวลาแจกนะคะตรงนี้ท่านนายกก็บอกว่ามีการสั่งการให้ที่บดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดเนี่ยให้ไปสอบถามจากทางคุณณฤชาโคสาศิวิไลนะคะท่านอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
3: ใช่ครับหลังจากที่มีการโยนลูกไปทางฝั่งอธิบดีกรมการปกครองนะครับตรงนี้ในส่วนของท่านณฤชาโคสาศิวิไลนะครับก็มีการออกมาแถลงนะครับในกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาว5กระบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีนโยบายในการควบคุมปริมาณอาวุธปืนนะครับเป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3นะครับยืนยันว่าตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยให้เปลี่ยนเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกันได้นะครับซึ่งกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลที่เกาะพังงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับผู้ที่รับรางวัลตามขั้นตอนก็จะต้องดำเนินการขอใบป.3แต่ว่าขณะนี้เนี่ยกรมการปกครองระงับออกใบป.3ทั่วทั้งประเทศนะครับโดยใช้ฐานข้อมูลส่วนกลางในการตรวจสอบและก็ควบคุมการดำเนินการตรงนี้อยู่กรณีคำสั่งทางปกครองให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการก็มีเสียงสะท้อนนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการเข้าถึงอาวุธปืนก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนในโครงการสวัสดิการเนี่ยมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับในเรื่องของการควบคุมอย่างเร่งด่วนเนี่ยในการจำกัดและก็ควบคุมปริมาณอาวุธปืนจึงจำเป็นจะต้องมีการระงับโครงการนี้ไว้ก่อนนะครับก็เช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและก็ประชาชนทั่วไปสำหรับข้อกังวลของตำรวจนะครับเกี่ยวกับการจำกัดการพกพาอาวุธปืนและก็การเก็บอาวุธไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานอธิบดีกรมการปกครองนะครับชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องมีการพกพาอาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่นะครับโดยต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบภายในพื้นที่ดังนั้นเนี่ย สถานีตำรวจทุกสถานีรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับต้องจัดทำคำรองรับนะครับคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนไว้ด้วยเพื่อที่จะสามารถพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของตำรวจจะซื้อปืนนะครับแล้วพอมีการระงับไปป.3ขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันก็กระทบกับผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจหรือว่านักเรียนนายร้อยตำรวจที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตจากทางในส่วนของศูนย์ฝึกนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องไปยังส่วนของกรมการปกครองในพื้นที่ในที่ว่าการอำเภอต่างๆอันนี้นะครับตอนนี้ถูกระงับอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ใช้ปืนจริงๆในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ใจเย็นไว้ก่
4: อ
3: นเพราะว่าต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายนะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลส่วนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักที่จำเป็นจะต้องใช้ปืนในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถเบิกปืนหลวงได้นะนะครับปืนหลวงก็มีปริมาณที่เพียงพอในแต่ละโรงพักแน่นอนอันนี้ยืนยันเพราะว่าผมเคยอยู่ในพื้นที่จริงนะครับในเรื่องของการเบิกไปใช้ทำหนังสือต่างๆเนี่ยถ้าทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบแน่นอนว่าเราสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ปืนเนี่ยมีเพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนตอนนี้เราต้องให้ความสำคัญอย่างที่ป่านบอกว่าวันพุธก็เกิดอีกแล้วที่โคราชนะครับที่อะไรนะนนทบุรีก็เกิดไป2เคสนะครับอยู่ที่ฝั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ก่อนนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็มาอีกนะครับสำหรับกรณีของนายกอบจที่เกิดจากอาวุธปืนนะครับตรงนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วแหละที่ต้องมาเร่งแก้ไขในเรื่องของการควบคุ
4: ม
3: เพราะฉะนั้นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาได้นะครับใจเย็นก่อนนะสำหรับเจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าในเรื่องของการป้องกันตัวเองหรือว่าในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยระงับเหตุต่างๆเนี่ยทางหน่วยงานของคุณเนี่ยมีการจัดสรรที่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงสำหรับพรบ.อาวุธปืนนะครับ
4: ค่ะส่วนทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรค่ะท่านก็กำชับตำรวจนะคะให้ยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวาดล้างอาวุธปืนนะคะที่เป็นปืนเถื่อนแล้วก็การพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะพร้อมกับเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางค่ะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษาแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มที่จะก่อเหตุนะคะย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถ้าหากเข้าข่ายความผิดนะคะต้องดำเนินคดีไม่ใช่การไกล่เกลี่ยเป็นหลักนะคะขณะเดียวกันตำรวจเองก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธนะคะโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับทั้งคดียาเสพติดการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ปืนมันซื้อง่ายเนาะ
3: ม
4: ันหาซื้อง่ายอย่างพวกปืนเถื่อนอะไรเงี้ยนะคะต้องควบคุมตรงนี้กันให้หนักเลยทีเดียวพร้อมทั้งประสานแพลตฟอร์มต่างๆนะคะดูเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาตรวจจับเอามาปิดกั้นในการซื้อขายที่มันผิดกฎหมายเร่งสอบสวนนะคะจับกลุ่มผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตค่ะส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลนะคะ
3: ครับ
4: คือถ้าหากพบการพกพาหรือว่าครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนะคะก็ต้องดำเนินคดีไม่มีการละเว้นนะคะทั้งนี้ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยหมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะคะไม่ใช่การใช้ความรุนแรงพร้อมกำชับตำรวจที่พกอาวุธปืนนะคะนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าอยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งคืออันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าการมีอาวุธอยู่ในครอบครองเนี่ย
3: ครับ
4: เราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็ต้องมีการควบคุมอย่างที่พี่รัฐบอกว่า
3: ครับ
4: คือถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจที่อาจจะต้องใช้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้แต่ว่าเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะต้องมาแก้ไขมาดูโครงสร้างตรงนี้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะ
3: ครับ
4: ในส่วนของแต่ละเคสเนี่ยก็ต้องถอดบทเรียนกันไปแต่ในส่วนของอาวุธเนี่ยก็เป็นหน้าที่เป็นวาระแห่งชาติที่ ทางรัฐบาลเองจะต้องรับผิดชอบดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
3: ครับพูดถึงเรื่องของเถื่อนนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปปราบปรามอีกนะครับคือท่านดูแลในส่วนของการกำกับดูแลสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการปราบบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเมื่อวานนี้นะครับผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทลายร้านค้ารายใหญ่นะครับที่คลองถมยึดได้กว่า 20,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจับกุมด้วยสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎหมายเรื่องนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็คุณรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงานสคบนะครับก็มีการแถลงผลการปฏิบัติการทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่คลองถมนะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับลงพื้นที่ไปตรวจยึดนะครับเจอของกลางเนี่ยกว่า 20,000 ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทมีการจับกุมผู้ต้องหาด้วยนะครับ2รายนะครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะว่าในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะอันตรายต่อชีวิตแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับใครที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็เลิกได้เลิกเถอะอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้ถ้าใครที่มีถือครองอยู่เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายไปด้วยนะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับของในส่วนของไม่ใช่แค่บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวทุกๆเรื่องนะครับร้องเรียนผ่านทางสคบได้นะครับหมายเลขสายด่วน1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpbconnect.go.th หรือว่าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้น้องป่านพูดถึงเรื่องของเถื่อนเลยโยงมาเรื่องนี้เลย
4: ใช่ซึ่งปืนเถื่อนก็ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
3: ค
4: ะอย่างที่พี่นันบอกเลย
3: ครับ
4: ส่วนทางกระทรวงแรงงานนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะเป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ค่ะแล้วก็การประชุมที่เกี่ยวเนื่องนะคะช่วง23ถึง28สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครค่ะภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนนะคะ รองรับทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีแรงงานนะคะก็บอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยตอนนี้ก็เผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะทั้งการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ส่งผลเรื่องของการทำงานรูปแบบการจ้างงานที่มันเปลี่ยนไปนะคะแรงงานเองเนี่ยก็จะต้องพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลรีสกิลที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเราเองก็จะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรองรับผ่าน3เสาหลักด้วยกันนะคะจะมีทั้งการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียนนะคะรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนแล้วก็รับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนค่ะภายใต้การดำเนินการ3ระยะนะคะช่วงปี2026ถึง2030ซึ่งจะเริ่มนำร่องนะคะหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนะคะ
3: ครับ
4: คือประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะต้องพัฒนาทักษะของแรงงานนะคะให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสนะคะให้แรงงานของอาเซียนเนี่ยสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นถ้าหากมีใบรับรองทักษะในการยอมรับในระดับสากลนะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ให้กับตัวแรงงานเองด้วยนะคะซึ่งการประชุมเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะคะการประชุมก็จะควบคู่ไปกับประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวก3ด้วยนะคะก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะรวมไปถึงการหารือกับองค์การระหว่างประเทศอย่างสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะคะแล้วก็ต้องมีการกำหนด การพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคพร้อมกับเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะคะ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับเขตแขกที่มาเยือนนะคะแล้วก็เรียนรู้ทิศทางแรงงานของประเทศไทยไปพร้อมๆกันค่ะ
3: ครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการเป็นมีการประชุมแล้วนะครับหลากหลายวันนะตั้งแต่23ไปจนถึง28นะครับก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะประเทศไทยของเรานะครับในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันว่าแต่ละประเทศจะมีการมาแลกเปลี่ยนหรือว่าจะมีการใช้แรงงานยังไงนะครับจะได้รู้ถึงเทรนด์ด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนของแรงงานแต่ละประเทศเนี่ยก็อย่างที่บอกในประเทศไทยก็มีแรงงานมาใช้เรียกว่ามาทำงานในบ้านเราเยอะเหมือนกันนะนะครับโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวนะครับที่ก็มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงานจากสปป.ลาวแรงงานจากเมียนมาหรือว่าแรงงานจากเวียดนามนะครับก็มีมาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะเห็นบ่อยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการที่มาทำงานเนี่ยขออย่างเดียวคือคุณต้องเรียกว่าทำงานให้ถูกต้องคือจะต้องมีการต่อใบอนุญาตหรือว่าขอใบอนุญาตที่เป็นที่เรียกว่าทำอย่างถูกกฎหมายเพราะว่าหนึ่งคืนคุณจะได้รับสิทธิในเรื่องของสวัสดิการที่ครบถ้วนนะครับก็จะได้รักษาพยาบาลกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้รับการทำอย่างถูกกฎหมายจากทางประเทศไทยเพราะถ้าคุณทำมาแบบผิดกฎหมายเนี่ย
4: ความคุ้มครองมันก
3: ็ไม่มีคุณโดนจับส่งกลับประเทศด้วยแล้วคุณก็จะไม่สามารถมาอยู่ในประเทศไทยได้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทางกรมการจัดหางานก็มีการแนะสำหรับนายจ้างนะครับที่เป็นผู้จ้างแรงงานต่างด้าวทั้งหลายนะครับเร่งไปต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงาน3สัญชาติเมียนมาลาวเวียดนามก่อนวันที่11ธันวาคม2569นี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำงานต่อได้อย่างโฟเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาติดขัดปัญหาว่าจะต้องมีการใบอนุญาตหมดอายุจะต้องส่งกลับก่อนไหมแล้วกลับมาที่ประเทศเรากันก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับมีการเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นะครับมีการเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าครบกำหนดในวันที่11ธันวาคม2569สามารถต่ออายุทำงานได้อีก1ปีวันที่ตั้งแต่วันที่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึง11ธันวาคม2570โดยนายจ้างแรงงานหรือว่าบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจเนี่ยต้องยื่นคำขออนุญาตนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารและก็ชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งกลุ่มแรงงานกลุ่มต่างๆหรือว่าอยู่ระหว่างรอสิทธิ์เนี่ยจากนะก็จะต้องเรียกว่าเป้าหมายในการตรวจสอบสุขภาพต่างๆก็ต้องทำให้ตามกำหนดนะครับคือแรงงานจะต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเป็นได้เลยนะมันมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดทำระบบประกันสุขภาพกรณีอยู่นอกประกันสังคมนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างรอสิทธิ์เนี่ยต้องทำในเรื่องของการดูแลสุขภาพทำประกันกันไว้นะครับเพราะว่าคุณมาอยู่ในประเทศเราเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยการรักษาพยาบาลก็เป็นหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับทั้งชีวิตของคุณเองนะครับจากนั้นก็จะต้องมีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับก็ไปยื่นได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569นะครับค่าคำขอยื่นเนี่ย100บาทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต900บาทโดยวันสุดท้ายในการยื่นนะครับก็ยื่นได้จนถึงเวลา16:30 นก็คือช่วงเวลาราชการนะครับของวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อน2ทุ่มของวันดังกล่าวนะครับสามารถใช้ใบรับคำขอคู่กับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทำงานไปพางก่อนได้นะครับก่อนที่ระหว่างการรอใบอนุญาตจะออกมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมการจัดหางานก็มีการเร่งรัดนะครับทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสามารถทำงานต่อได้1ปีนะครับไปจนถึง11ธันวาคม2570เลยนะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องกันได้นะที่ในส่วนของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10และสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศหรือว่าจะสอบถามได้นะครับที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นั่นเองนะครับ
4: ค่ะก็ทำให้ถูกต้องนะคะตามกฎหมายนะคะ ะท
3: ั้
4: งเรื่องของตัวแรงงานเองแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะหรือว่านายจ้างนะคะอย่างที่พี่น้อยบอกเลยคือตามช่วงระยะเวลาที่แจ้งไปนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกัน
3: ไปทักทายแฟนรายการผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคือวันนี้ต้องบอกว่าเราอบอุ่นนะครับเพราะว่ามีหลากหลายท่านมาทักทายกันเยอะมากๆนะครับพี่อเนกพี่ไทยส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจพวกเรามานะครับตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะครับรวมถึงคุณวันเพ็ญด้วยนะครับทักทายส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณจิรารัตน์นะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายรูปหัวใจเข้ามาให้เราแบบหลากหลายมากนะครับพี่พิเชษเช่นเดียวกันนะครับทักทายสวัสดีครับเข้ามา คุณสุชินนะครับพี่ภัทรพรพี่สุเทพบอกว่าสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งสติ๊กเกอร์รวมมาด้วยนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: พี่จ๊อบทรงพลด้วยนะครับส่งทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงออกป้าวันดีโอ้โหเราเพิ่งเห็นป้าวันดีมาทักทายเราใน
4: ปกติเจอกันข่าวยามเช้า
3: เราจะเจอกันในข่าวยามเช้านะครับสวัสดีน้องโดน้องป่านด้วยนะครับวันนี้ป้ามีโอกาสได้รับฟังดีใจค่
4: ะ
3: ดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้เจอในรายการของบันทึกสถานการณ์ตรงนี้นะครับปกติจะทำงานไม่ค่อยมีโอกาสได้รับฟังรับชมฟังบ้างแต่ว่าเป็นบางครั้งถ้าวันไหนที่หยุดเนี่ยก็จะเปิดยาวทั้งวันเลยขอบคุณป้าวันดีแล้วก็ขอบคุณแทนผู้จัดรายการหลายๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะครับคุณเพ็ญศินีนะครับบอกสวัสดีค่ะทุกท่านเป็นกำลังใจให้ในการทำหน้าที่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหหลากหลายข้อความนะครับพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณณชนันนะครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงพี่หนุ่มเพชรผู้ไทยเห็นเส้นเลือดขึ้นแขนเลย
4: เส้นเล
3: ือ
4: ดใคร
3: เส้นเลือดใครเอ่ยนะพี่ดาวรุ่นกมลทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับ
4: ค
3: ุณทองพูนบอกว่าทันโลกสนิทกันเสมอครับขอบคุณมากเลยติดตามข่าวสารได้ที่บันทึกสถานการณ์นะครับคุณเด็กบุ๊กนะครับน้องป่านรู้จักไหม
4: ไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จักทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากเลย
4: น่าจะเป็นแฟนๆหน้าใหม่เนาะ
3: ครับ
4: ต้อนรับทั้งแฟนคลับตัวยงนะ
3: ครับ
4: ก็แฟนๆหน้าใหม่ทุกท่านเลยนะคะ
3: ครับพี่ทองพูนบอก AM 891ที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนดี
4: โอ้
3: ขอบคุณมากเลยนะครับรับฟังผ่านทาง AM 891นะครับพี่เสวียนบอกสวัสดีครับนะครับสระบุรีวันนี้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับพี่พรนะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับคุณสุพิชสวัสดีครับโอ้โหหลากหลายข้อความหลากหลายคอมเมนต์นะครับทักทายมาในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
4: ค่ะช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะ
3: ครับ
4: อัปเดตพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีออกมาเตือนด้วยเหมือนกันเรื่องของฝนตกหนักนะคะยังไงระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นสูงนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะแล้วก็ที่หนักๆเลยเนี่ยคือภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะยังไงช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะอาจจะมีบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยช่วงนี้ระวังกันเป็นพิเศษนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ยังคงติดตามเรื่องของน้ำล้นตลิ่งอยู่นะคะ
3: ค
4: แล้วก็คลื่นลมที่ทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงนะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะ
3: ค
4: ยังไงการเดินเรือก็ต้องเช็คฝนฟ้าอากาศก่อนเนาะติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาไว้นะคะ
3: ค
4: ส่วนภาคเหนือวันนี้ค่ะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัด อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะ
3: ครับ
4: ส่วนภาคกลางนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ตกหนักมากนะคะที่จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เฝ้าระวังที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนกรุงเทพมหานครร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะยังไงช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
3: ครับในบางพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากสักหน่อยนะครับก็ติดตามกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ก็พยายามที่จะมีการผันน้ำนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนยังยืนยันว่าในส่วนของปีนี้เนี่ยเอลนีโญยังมาอยู
4: ่
3: นะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องผลผลิตทางการเกษตรก็ต้องดูให้ดีๆนะครับบางทีเราผันน้ำออกไปเยอะเนี่ยบางทีไม่มีใช้ในช่วงที่เราจะต้องใช้ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนเหมือนกันนะ
4: ต้องจัดการดีๆคือช่วงไหนน้ำเยอะก็เก็บเอาไว
3: ้
4: แต่ว่าคือต้องดูแลไม่ให้มันมีการล้นตลิ่งหรือท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนออกมา
3: ถูกต้อง
4: นะคะส่วนช่วงไหนที่น้ำมันแล้งเนี่ยไอ้ช่วงที่น้ำที่เรากักเก็บไว้ก็ต้องเอาออกมาใช้ตรงนี้นะคะถือเป็นการบริหารจัดการน้ำนะที่ปีนี้อาจจะหนักหน่อยนะคะ
3: นะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็จะได้รับอิทธิพลค่อนข้างที่จะเยอะหน่อย
4: คร
3: ับแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีพายุมาเติมซ้ำเนี่ยก็อาจจะได้เห็นในเรื่องของการกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับหลากหลายข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับ 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง 9 นาฬิกากลับมาพบกับพวกเรา4คนนะสลับกันไปสลับกันมานะครับวันจันทร์พบกับพี่จ๊อบแน่นอนนะคุณสุพลกลับมาแล้วก็น่าจะเป็นผมนะจะไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
4: ค่ะและดิฉันเป็นสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมารับฟังบรรยายสรุปความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่สำคัญต่างๆของกองทัพอากาศจากนั้นให้โอวาทแก่ข้าราชการกองบิน1ในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการและกำลังพลที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติก่อนจะเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศทั้งนี้กองบิน1เป็นหน่วยที่ตั้งทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศซึ่งมีอากาศยานรบของกองทัพอากาศวางกำลังณฐานที่ตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจใช้กำลังทางอากาศไม่ได้รับคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงดังนั้นการตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและแม่นยำทันต่อสถานการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะสงครามปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เชื่อมโยงคู่ค้าโลกคาดสร้างมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังไทย
9: นางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและผู้ค้าต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อแข่งขันในตลาดโลก งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า300รายจากหลายประเทศพร้อมจับคู่ธุรกิจประมาณ60คู่คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแป้งสำปะหลังไทยยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐในอัตราร้อยละ0พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีน้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสมโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
6: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
8: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
7: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
8: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
7: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
8: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
7: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 นะครับออกอากาศร่วมกันกับอีกนับ4สถานีฟังอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14สิงหาคม2560นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะในจังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาบ้าง นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับถึงแม้ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาจะมีแสงแดดเริ่มโผล่ออกมาบ้างแล้วนะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพต่อเนื่องกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงนี้นะครับก็คือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันนะครับตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับในช่วงระหว่างวันที่14ถึง20สิงหาคมนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวเวียดนามตอนบนนะครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับระหว่างวันที่14ถึง17สิงหาคมนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับดังนั้นจึงขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูพยากรณ์อากาศประจำวัน

36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะครับเคาะนะครับลดค่าไฟบ้านให้เหลือ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยโดยจะเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้นะครับโดยทำการตัดค่าไฟสาธารณะออกเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ในฐานะโฆษกนะครับได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะครับและทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับจึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมนะครับ 3.78 สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงนะครับจาก 3.95 สตางค์ต่อหน่วยลดลงมาเหลือ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะครับครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยทั้งที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และเกิน5แอมแปร์นะครับโดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนโดยค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนี้นะครับเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนหน่วยที่201ถึง400ลดลงจาก4.22 สตางค์ต่อหน่วยเป็น4.15 สตางค์ต่อหน่วยและหน่วยที่401ขึ้นไปลดลงจาก4.42 สตางค์ต่อหน่วยเป็น4.35 สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรทางนี้นะครับผู้ใช้ต้องอาศัยอยู่ถาวรต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขนะครับทางนี้นะครับได้มีการแจ้งไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินตามโครงการใหม่และตั้งแต่บินเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับผนึกกำลังพัฒนาช่างไฟฟ้าชุมชนขับเคลื่อนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าตามโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับทั้งนี้ความร่วมมือนะครับเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง2หน่วยงานก็เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าและสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งสร้างช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและทักษะมาตรฐานให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนนะครับช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านไฟฟ้าที่ถูกต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานใกล้บ้านพร้อมลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานดังนั้นนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะร่วมกันประสานการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติตลอดจนบูรณาการทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งเสริมยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับที่1 นะครับรวมถึงมีการพัฒนาทักษะด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลารูฟท็อปและสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะในหมู่บ้านและก็ชุมชนที่ยังขาดแคลนช่างไฟฟ้าทางนี้นะครับนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านี้เป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งการทำงานร่วมกันนี้ก็จะช่วยสร้างความพร้อมให้กับพื้นที่และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนี้การพัฒนาทักษะด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศและเป็นการส่งเสริมโซลารูฟท็อปซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการติดตั้งอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับจังหวัดกระบี่นะครับหนุนสังคมพหุวัฒนธรรมเตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชน5จังหวัดชายแดนตามโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะครับนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ผ่านระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุมเหนือคลองชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่นะครับโดยมีการถ่ายทอดการประชุมสดจากห้องประชุมชั้น3นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางนี้กรมการปกครองได้ร่วมกับมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้มีการกำหนดจัดกิจกรรมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนี้นะครับโดยนำเอาเยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาถิ่นที่อยู่และพัฒนาสังคมให้สันติสุขต่อไปนะครับที่จังหวัดพังงานะครับมีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานบันเทิงเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่โรงพยาบาลพังงานะครับร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอาคีภัยในสถานบันเทิงภายใต้โครงการซ้อมรองรับอุบัติภัยหมู่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณร้านอภิรมย์ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมนะครับซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีทักษะความเข้าใจในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรับมือกับเหตุอัคคีภัยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานบันเทิงและก็ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับซึ่งการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ35นาทีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถทดสอบระบบการแจ้งเหตุการประสานงานการควบคุมเพลิงการอพยพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเปิงเกอรังรัตยะโฮนะครับประเทศมาเลเซียและเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาการท่องเที่ยวนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมดอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับนายนออัชมีบินอามีฮามซะนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเปิงเกอรังรัตยะโฮประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและก็เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาตินะครับซึ่งปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาถึง 100,000 กว่าคนเลยนะครับและเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติอันดับที่8นะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนี้ก็มีมากว่า 76,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวของมาเลเซียที่มีต่อจังหวัดภูเก็ตนะครับทางนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆนะครับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละฝ่ายพร้อมมุ่งหวังให้การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับที่ห้องประชุมโกมาซูมชั้น2สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพิ่มรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและก็สมาชิกนะครับซึ่งในส่วนของการพัฒนาทุเรียนที่ประชุมพิจารณาความร่วมมือกับสมาคมการค้าทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดระนองโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการสร้างอัตลักษณ์ทุเรียนแร่นองนะครับการพัฒนาการตลาดและก็แบรนด์รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินความร่วมมือดังกล่าวเนื่องจากสอดคล้องกับภารกิจส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและก็จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าของเกษตรเพิ่มมูลค่าผลผลิตและก็ขยายโอกาสทางการตลาดสู่ระดับพรีเมียมอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ่วงเปิดอกถกประเด็น
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะไปพบกับคุณจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะครับที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดระนองนะครับหรือว่าเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจบริเวณชายแดนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะจารุวรรณเกียรติไพบูลย์นะคะประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันนะคะของจังหวัดระนองกับผู้ร่วมรับฟังนะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะคะซึ่งจากที่เราได้รับทราบข้อมูลนะคะจากผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้มานะคะการส่งมูลค่าการส่งออกและก็การนำเข้านะคะก็มีมูลค่าลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มูลค่าการนำเข้าหรือส่งออกก็มีมูลค่าลดลงในเดือนมิถุนายนก็มีมูลค่าลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องปัญหาสำคัญนะคะณปัจจุบันในขณะนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของไลเซ้นนะคะไลเซ้นจากประเทศเมียนมานะคะซึ่งในการที่สินค้าผ่านแดนที่เราจะนำเข้าสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมานะคะจะดำเนินการในเรื่องของการขอออกไลเซ้นกับทางประเทศเมียนมาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ล่าช้าก็เลยทำให้เกิดปัญหากับนักธุรกิจนะคะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันหอการค้าเองก็พยายามผลักดันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาของสินค้าผ่านแดนนะคะซึ่งจากเดิมอยู่ประมาณ30วันเราก็พยายามที่จะขอขยายระยะเวลานะคะให้เป็น90วันเนื่องจากว่าในสถานการณ์ตรงนี้นะคะมันไม่ได้มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากในส่วนของความล่าช้าของประเทศไทยเองนะคะปัญหาตรงนี้ก็เกิดจากเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็เลยทำให้ในเรื่องของการออกไลเซ้นจากประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างล่าช้านะคะซึ่งก็ทำให้มีได้รับผลกระทบจากในทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หอการค้าจังหวัดระนองเองก็จะต้องผลักดันในเรื่องของการขอขยายระยะเวลาในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของmissing link นะคะซึ่งตอนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าในเรื่องของโครงการ Land Bridge น่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็การทำการศึกษาอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะในหลายๆมิติก็เลยมองว่าในส่วนนี้รัฐบาลก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของโครงการเชื่อมโยงนะคะการคมนาคมการขนส่งต่างๆที่เขาเรียกว่าขาดช่วงไปนะคะซึ่งในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งปัจจุบันถ้าเราพูดถึงสภาพความพร้อมนะคะของท่าเรืออเนกประสงค์ของเราก็ยังขาดความพร้อม อยู่พอสมควรนะคะทั้งในเรื่องของในเรื่องของร่องน้ำนะคะซึ่งยังไม่มีความลึกมากเพียงพอที่จะรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ในส่วนของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะคะก็พยายามที่จะเร่งผลักดันซึ่งเราเองก็ได้มีการขึ้นไปประชุมในนามของกกร.นะคะเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันระดับจังหวัดซึ่งก็จะมีกกร.ทางส่วนกลางนะคะกกร.แห่งประเทศไทยได้เดินทางมาที่จังหวัดระนองและได้มาประชุมหารือร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันศักยภาพของท่าเรือนะคะแล้วก็สถานีรถไฟสัพพีนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองแล้วก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองเราก็ได้มีการขึ้นไปประชุมนะคะกับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสันเพชรเราก็ได้มีการไปหารือเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือนะคะให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เพ พิ่มศักยภาพในเรื่องของเส้นทางนะคะที่จะเชื่อมโยงจากสถานีรถไฟสัพพีนะคะมายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าในส่วนของเส้นทางเราก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานีรถไฟสัพพีนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของการวางตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเส้นมันมีการขนส่งได้เพียงแค่1เที่ยวนะคะซึ่งมันก็ทำให้ค่าขนส่งค่าดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถสู้กับในเรื่องของขนส่งโดยรถโดยตรงได้นะคะเพราะว่าการขนส่งมันก็จะมีเป็นมัลติโมเดลนะคะ transportation ก็คือว่ามีขนส่งทางระบบรางแล้วก็ต่อมาด้วยรถนะคะการขนส่งระบบรถแล้วก็มายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ยังอยากที่จะให้รัฐบาลเร่งพัฒนาในเรื่องของเส้นทางรถไฟที่มีอยู่เดิมนะคะของสัพพีตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวหรือเขาเรียกว่าให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงที่เราสามารถทำได้เลยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยตรงก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะเพราะเท่าที่ทราบก็คือจากที่ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะก็คือณปัจจุบันการส่งสินค้าผ่านทางรถไฟแล้วก็มายังท่าเรือน้ำลึกระนองเนี่ยตอนนี้ต้นทุนเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะกับการขนส่งสินค้าทางรถโดยตรงค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่าน้ำมันมันก็มีการปรับลดราคาลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าธรรมเนียมของรถไฟต่างๆเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ามีการรีไวซ์อะไรเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็คือค่าขนส่งการขนส่งสินค้าระหว่างเป็นมัลติโมเดลกับการขนส่งทางรถโดยตรงเลยเนี่ยก็คือต้นทุนจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ทางรัฐบาลจะนำโครงการเกี่ยวกับรถไฟต่างๆนะคะที่ได้ท่านนายกได้มีการพูดถึงในส่วนตรงนั้นก็คิดว่าชาวระนองก็ยินดีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดระนองแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดระนองมากอย่างที่ผ่านมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับโครงการที่จังหวัดระนองจะได้รับค่ะและในส่วนของที่มีการสอบถามว่าจังหวัดระนองจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะกับโครงการนี้ก็คิดว่าในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเราก็มองในหลายๆมิตินะคะมันก็คือจะได้รับในส่วนประโยชน์ของในเรื่องของโลจิสติกนะคะการขนส่งสินค้าหรือการค้าชายแดนนะคะและในส่วนของภาคการท่องเที่ยวก็คิดว่าก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบนะคะโครงการรถไฟที่ได้มีการทำการศึกษาไปแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งสินค้าแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในส่วนตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือจะได้มีประโยชน์ร่วมกันในหลายๆฝ่ายนะคะก็คงจะต้องฟังเสียงรัฐบาลนะคะว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาในทิศทางไหนต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเอกชนเองก็ยังไม่ทราบนะคะว่าในส่วนของ missing link ที่ทางท่านนายกได้กล่าวถึงเนี่ยจะนำเส้นทางรถไฟเส้นไหนมาพัฒนาเป็นอันดับแรกนะคะก็คิดว่าคงจะต้องรอความชัดเจนกับทางรัฐบาลต่อไปอะนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนประเด็นอื่นๆนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองนะคะเราเองก็เป็นหอการค้าก็คือเป็นจุดศูนย์รวมนะคะของนักธุรกิจทั้งแทบจะเขาเรียกว่าแทบจะทุกองค์กรนะคะก็คือทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะการค้าชายแดนหรือแม้แต่การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคธุรกิจการค้าขายทั่วไปนะคะณปัจจุบันเราก็ได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะได้มีการลงไปสนับสนุนทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะคะ ท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ชมรายการนี้อยู่ในจังหวัดระนองนะคะหากท่านมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจนะคะท่านก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาหอการค้าได้นะคะเพราะว่าเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการการค้าทุกท่านนะคะณปัจจุบันหอการค้าเองนะคะก็มีการเปิดเป็นศูนย์บริการ SME คลินิกนะคะซึ่งเราให้บริการให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของการเงินนะคะเรามีธนาคารที่อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรของหอการค้านะคะเราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของระบบการเงินของบริษัทได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนหรือโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะเราก็จะมีแนวทางนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนนะคะเราอยากจะให้มีการพัฒนาและก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก็สามารถมารับคำปรึกษาได้นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในหลายๆแห่งนะคะทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเกษตรนะคะในเรื่องของโกโก้ผลิตภัณฑ์โกโก้ผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังแล้วก็ในส่วนของด้านการท่องเที่ยวนะคะเราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีน้องๆที่เขาเริ่มทำธุรกิจนะคะก็มีเข้ามาปรึกษาเหมือนกันนะคะเพราะว่าในบางครั้งนะคะก็อาจจะไม่ได้ทราบหน่วยงานของทางราชการที่ให้การสนับสนุน SME นะคะสตาร์ทอัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครติดขัดอะไรก็สามารถมาพูดคุยแล้วก็ขอรับคำแนะนำจากหอการค้าจังหวัดระนองได้ค่ะภารกิจของหอการค้าที่ได้ทำไปนะคะปัจจุบันเนี้ยเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการให้การสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มต่างๆนะคะปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เราก็ได้มีการยื่นขอนะคะขอ GI นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะได้ทราบข่าวมาพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นการนำเขาเรียกว่างานหัตถศิลป์ที่ใกล้จะสูญหายไปแล้วนะคะก็โดยกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะในการที่จะนำมาต่อยอดแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะอย่างถ้าเคยได้ยินข่าวนะคะก็มงกุฎของคุณปอยธีชดาที่สวมใส่ในงานแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำแร่นะคะผลิตภัณฑ์คือตอนนี้เราก็ได้มีการขอ GI น้ำแร่นะคะซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการ GI ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คิดว่าถ้าหากเราได้มีสินค้าที่มี GI เกิดขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการค้าการขายในจังหวัดระนองได้ดีพอสมควรนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีโครงการซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามทำมาโดยตลอดนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเส้นทางเดินเรือนะคะระนองจิตตะกองนะคะมันก็ไม่ใช่เฉพาะว่าเราเนี่ยจะเริ่มทำกิจกรรมในครั้งนี้เพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของเส้นทางระนองจิตตะกองเราก็พยายามทำมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของปีบริหารของดิฉันนะคะก็ได้มีการ MOU กันกับหอการค้าบังกลาเทศนะคะในการที่จะร่วมกันทำให้เส้นทางนี้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะคะก็ณปัจจุบันก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยการท่าเรือจังหวัดระนองแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนต่างๆนะคะรวมถึงสายเดินเรือที่จะมาทดลองเส้นทางการเดินเรือนะคะเพราะจริงๆแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกหลักนะคะซึ่งก็คือทำรายได้ให้กับจังหวัดระนองมากพอสมควรนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดินขาวนะคะของบริษัท Mineral Resources Development จำกัดนะคะซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงอยู่ในจังหวัดระนองนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันนะคะเพราะว่าได้มีปัจจุบันบริษัทนี้ได้มีการส่งออกผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังนะคะเราก็เป็นความฝันนะคะของเราที่จะให้มาส่งออกอย่างท่าเรือระนองนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ เรากำลังจะดำเนินการซึ่งในเดือนหน้านะคะเราก็จะมีการเดินทางไปยัง12ปันนานะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟนะคะทั้งนำเข้าส่งออกนะคะทั้งในส่วนของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะนำเส้นทางรถไฟลงมาอย่างทางใต้แล้วก็เราเองเราก็สามารถส่งออกเชื่อมโยงทุกเส้นทางนะคะตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในโครงการนี้เราก็ได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมาแล้วก็คาดว่าจะเดินทางไปพูดคุยนะคะเจรจาในเดือนหน้าซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตอบรับจากทุกหน่วยงานอยู่ค่ะแต่ในวันที่16นะคะถึง18สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้มีการเดินทางร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อไปเปิดมหกรรมสินค้านะคะมีการทำ business matching นะคะกับ

0: รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
5: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีจะดูที่พยันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันต่อพยันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่อใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วหมายชโยรายงาน
4: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านมั่นใจไทยรับมือได้แม้ยืดเยื้อพร้อมระบุกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดกำลังพลกองร้อยทหารพราน4511จังหวัดนราธิวาสเข้ากระบวนการซักถามย้ำคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย
6: พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชายรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางของกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ตำบลบอง

0: อำเภอระแงะเมื่อวันที่22มกราคม2568เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ6นายก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวจากนั้นนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันยึดหลักสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: ภัยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุ

0: 4 ระนอง
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ตFM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตสทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวรอพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงเบรกต่อไปก็คือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

ียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569

0: ห้องฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านไฟฟ้าไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

ครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจล่าสุดนะครับพบว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการเอาเครื่องจักรหนักเข้าไปปรับไถทำทางขึ้นผาชนะใจนะครับมีการวางแท้งน้ำท่อน้ำเป็นโครงสร้างถาวรรวมถึงแบ่งแปลงเตรียมก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานนิมนต์พระสงฆ์แล้วก็ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่นะครับทยอยออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับผมซึ่งทางด้านกรมป่ากรมป่าไม้นะครับโดยรองอธิบดีคุณพัฒน์พงษ์สมิติพัฒน์นะครับท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบพฤติการเจตนาจะครอบครองพื้นที่มากถึง 2,000 ไร่นะครับแต่มีส่วนที่ถูกแผ่วถางนะครับผมเสียหายจริงไปแล้วกว่า136ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมเป็นมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น2การจะเอาเครื่องจักรเข้าไปปรับพื้นที่ที่ทำแลนด์มาร์คนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องเครียกยังไงดีทำไม่ได้อะนึกออกไหมครับคือเราไม่สามารถทำได้แบบทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับตอนนี้ชุดพยัคฆ์พลายก็ได้แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางปปช.ก็เตรียมจะใช้กรณีป่าชนะใจนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการเสนอรัฐบาลครับเพื่อวางแนวทางการป้องปรามการบุกรุกที่ดินรับทั่วประเทศให้ชัดเจนต่อไปครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่แล้วก็พยายามดำเนินการดำเนินคดีแล้วก็ตรวจสอบนะครับผมในเรื่องของการใช้พื้นที่ที่ดินของรัฐหรือพื้นที่สาธารณะนะครับผมหรือการบุกรุกที่ดินนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับกระจายทั่วประเทศเลยในการที่พยายามจะคืนที่ดินสู่รัฐสู่หลวงสู่ประชาชนนะครับก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับผมมาต่อกันที่ข่าวเด่นข่าวที่2ละกันพูดอย่างนี้นะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม ALMM ครั้งที่29ครับยกระดับทุนมนุษย์และแรงงานอาเซียนข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคเลยครับกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยท่านจุลพัฒน์นะครับผมขออภัยครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาแถลงความพร้อมที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ครับแล้วก็มีการประชุมอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับผมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักเลยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์และการรับรองทักษะฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากลครับเพื่อจับมือกับอีก11ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมกันนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามาช่วยกันเนี่ยยกระดับและพัฒนากำลังแรงงานในภูมิภาคนะครับผมที่มีรวมกันมากกว่า357ล้านคนนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับผมโดยท่านจุลพันธ์นะครับได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายนะครับจาก3การเปลี่ยนผ่านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับแรงงานไทยและแรงงานในอาเซียนจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งอัพสกิลแล้วก็มีการรีสกิลด้วยนะครับซึ่งเวทีนี้นี่แหละครับประเทศไทยเนี่ยก็ได้เป็นการเค้าเรียกยังไงดีเตรียมที่จะเป็นผู้นำละกันในการผลักดันแล้วก็นำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนครับหรือที่ชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอาเซียนดิจิทัลสกิลส์พาสปอร์ตนะครับเพื่อเป็นการสร้างระบบการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สามารถใช้ร่วมกันได้แบบทั่วทั้งภูมิภาคนะครับผมก็คือเป็นที่รองรับเป็นมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยในระดับสากลได้แบบยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตลาดแรงงานนะครับแต่ก็ต้องอย่างที่บอกไปจะต้องมีการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับผมเราจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่สังคมแรงงานไทยในระดับสากลนะครับจริงๆประเทศไทยในปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหรับเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับนานาชาติระดับสากลเนี่ยก็หลายงานรวมถึง IMF ด้วยนะครับผมก็การประชุม IMF ก็เกิดขึ้นในเดือนตุลานะครับประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมการอย่างเรียกว่าขยันขันแข็งทีเดียวต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการประชุม ALMM หรือIMF นะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยประชาชนคนไทยทั้งมวลทั้งหมู่ทุกคนเลยแหละครับ
เอาละครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับถือว่าเป็นข่าวที่อยากจะนำมาฝากกันคัดเลือกมาให้แล้วแหละว่าโอเคผมอยากจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนรู้

ครับเพราะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามอยู่หรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนนะครับเพราะฉันก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับนะครับผมเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะครับข่าวแรกเนี่ยเราก็อย่างที่เป็นที่คุ้นเคยกันนะครับถ้าใครติดตามก็จะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตของเราเสมอนะครับซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้เมื่อวานทีมงานสทภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ไปทำข่าวด้วยตัวเองนะครับรวมถึงทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง3หน่วยเลยครับไม่ว่าจะเป็นสทภูเก็ตของเรา NBT หรือสททนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับผมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่13สิงหาคมที่เทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปตินะครับจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการประกอบพิธีมงคลเป็นการเปิดราชรถสีมยุเรศวรนะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษส่งตรงจากเมืองปูเน่ประเทศอินเดียครับโดยมีท่านมานิกราวดาดาชาวานรองประธานนะครับมูลนิธิสีมันคักดูเชสอาวาอีคณปติทรัสต์นะครับนี่แหละครับผมก็เป็นชื่อนะครับผมของเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์กรละกันนะครับที่ดูแลองค์พระพิฆเนศที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปูเน่เลยทีเดียวนะครับประเทศอินเดียนั่นแหละครับท่านก็ได้มาร่วมประกอบพิธีนะครับกับคุณประภัสสรมีปาผู้ก่อตั้งเทวาลัยนะครับสำหรับราชรถสีมยุเรศวรนะครับผมองค์นี้นะครับออกแบบอย่างวิจิตรการตาด้วยสถาปัตยกรรมอินเดียนะครับผสมผสานลวดลายนกยูงอย่างสง่างามครับต้องบอกว่าราชรถองค์นี้นะครับผมจะใช้สำหรับอัญเชิญองค์พระพิฆเนศสีมันคณปตินะครับในขบวนแห่ผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตในวันที่14กันยายน2569ครับเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีครับจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระชับนะครับผมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดียพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าราชรถนะครับผมที่เรียกว่าราชรถสีมยุเรศวรนะครับสวยงามมากเมื่อวานได้สัมผัสด้วยตาตัวเองได้มองเห็นด้วยตาตัวเองนะครับผมมีความสวยงามวิจิตรการตานะครับก็คาดหวังว่าในวันที่14กันยายน2569ที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับเราจะได้เห็นกันเขาเรียกว่าขบวนแห่ในวันนั้นอย่างสง่างามนะครับเพราะอยากให้ทุกคนได้รับชมได้เห็นกันจริงๆว่าสวยงามเพียงใดนะครับเอาละครับมากันที่อีกข่าวหนึ่งแล้วกันกับเรื่องราวสะพานบุญแล้วก็น้ำใจอันงดงามในสังคมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สังคมไทยของเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับ13สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 15:39 นนะครับที่วัดเขารังสามัคคีธรรมอำเภอเมืองภูเก็ตพระจิรัตปุณภาโรนะครับรักษาการเจ้าอาวาสพร้อมคณะผู้มีศรัทธาครับได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเพื่อเปิดเป็นพื้นที่พักอาศัยฟรีสำหรับผู้ป่วยยากไร้แล้วก็ญาติที่ต้องเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับโ ตัวโครงการนะครับผมตั้งอยู่บริเวณข้างวัดเขารังสามัคคีธรรมสามารถรองรับผู้เข้าพักได้ราว 99-100 เตียงในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสงบปลอดภัยนะครับพร้อมดูแลเรื่องอาหารจากข้าวก้นบาทครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยโดยผู้เข้าพักจะต้องเป็นผู้ป่วยหรือญาตินะครับที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยตรงนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นการต่อยอดเจตนารมณ์เดิมของพ่อท่านไข่นะครับพระครูบรรพตสารธรรมนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจจำกัดมหาชนนั่นแหละครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าสะท้อนการเกื้อกูลกันระหว่างคณะสงฆ์ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างน่าชื่นชมเลยทีเดียวครับก็ขออนุญาตส่งต่อนะครับผมสะพานบุญในครั้งนี้นะครับเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีการรับเขาเรียกยังไงดีบริจาคปัจจัยแล้วกันนะครับเพื่อช่วยเหลือในจุดนี้นะครับผมใครที่อยากจะร่วมช่วยเหลือนะครับไปติดต่อที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตได้นะครับหรือสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการบ้านพึ่งวัดได้ที่บัญชีธนาคารออมสินนะครับก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือก็เตรียมจดหรือว่าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้นะครับชื่อบัญชีนะครับบ้านพึ่งวัดนะครับผมเลขที่บัญชี0204813320862086นะครับย้ำนะครับธนาคารออมสินนะครับผมชื่อบัญชีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านพึ่งวัดนะครับเลขที่บัญชี0204813320866นะครับก็นี่แหละครับผมโดยโครงการนะครับก็มีการระบบตรวจสอบการบริจาคเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ยอดบริจาคสามารถนำไปใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็นี่แหละครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้เป็นสะพานบุญให้แล้วกันนะครับผมเอาละครับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่าครับกับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็สร้างความมั่นใจครับให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้เช่นเคยครับ13สิงหาคม2569ที่โรงพยาบาลพังงานะครับผมขออภัยครับโรงพยาบาลพังงาก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอาคีภัยในสถานบันเทิงครับโดยได้มีท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่สังเกตการและตรวจความพร้อมของสถานที่นะครับซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะครับผมในการเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องครัวของสถานบันเทิงในพื้นที่ครับขณะที่มีลูกค้าแล้วก็พนักงานใช้บริการอยู่ราวๆ60คนอันนี้เป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับครอบคลุมตั้งแต่การระงับเหตุเบื้องต้นนะครับด้วยถังดับเพลิงการโทรแจ้งเหตุ199นะครับผมการคัดแยกผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการลำเลียงส่งต่อผู้ป่วยและค้นหาผู้ติดค้างภายในอาคารอย่างเป็นระบบครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาอบจ.พังงาเทศบาลเมืองพังงานะครับสภ.เมืองพังงาการไฟฟ้าแล้วก็ทีมอาสาสมัครในพื้นที่เลยนะครับเพื่อต้องบอกว่าเป็นการยกระดับทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัดพังงาครับเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่เป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญแล้วก็เป็นการสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับสร้างเขาเรียกว่าความสลดใจความเศร้าเสียใจให้กับหลายๆฝ่ายนะครับผมอย่างตัวทีมอาสาสมัครเองที่ไปช่วยเหลือกันในวันนั้นทีมงานดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยต่างๆที่ไปในวันนั้นนะครับหลายๆคนเขาก็ได้มีความรู้สึกสูญเสียเสียใจนะครับผมแล้วก็มีการสูญเสียบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลนะครับผมที่ประสบเหตุได้เนี่ยค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ช่วยเหลือนะครับเพราะคนที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยต่างเอาใจพกใจกันไปอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเพื่อจะช่วยเหลือทุกคนแต่มันมีหลายๆเคสที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการซ้อมเผชิญเหตุต่างๆนะครับผมรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สร้างทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดำเนินการได้อย่างดีเลยนะครับในจังหวัดพังงานะครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ มาพูดถึงเรื่องมาตรการเชิงรุกกันบ้างในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับเมื่อวานนี้นะครับ13สิงหาคม2569เวลา 13:30 นครับโครงการชลประทานกระบี่ได้จับมือร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ครับนำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่โดยเฉพาะบริเวณโรงสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปาสถานีเมืองกระบี่เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตะกอนสะสมเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้นครับต้องบอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของท่านอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับที่เน้นย้ำเนี่ยให้ทุกหน่วยงานเลยบูรณาการร่วมกันนะครับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมครับเพื่อปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจระบบสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในเมืองกระบี่นะครับพร้อมกันนี้นะครับยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นมาตรการเชิงรุกที่พยายามดำเนินการให้จังหวัดกระบี่เนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ได้นะครับถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายครับที่จังหวัดระนองนะครับผมเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาหรือก็คือเมื่อวันนี้นะครับคณะกรรมการจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรืออสพทนำโดยคุณมรกตวัชรมุสิกนะครับเจ้าหน้าที่ในพระองค์ระดับ8ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านเลียบจังหวัดระนองครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาครับให้คะแนนสถานศึกษาในการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานส่วนพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์นะครับโรงเรียนนะครับโดยมีคุณวิทรัตน์อรามันนะครับท่านวิทรัตน์อรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูแล้วก็นักเรียนด้วยแหละครับร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวซึ่งการลงพื้นที่ประเมินในครั้งนี้นะครับเป็นการมุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนนะครับร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้วก็ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างจริงจังและยั่งยืนนั่นเองครับนี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวของทั้ง4จังหวัดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับในเขตของเราที่รับสัญญาณอยู่นะครับภูเก็ตพังงากระบี่และระนองนะครับผมจะเห็นได้ว่าดำเนินการในหลากหลายส่วนเลยทีเดียวทุกๆมิติเนี่ยครับผมจังหวัดของภาคใต้ฝั่งอันดามันของเราเนี่ยพยายามพัฒนาในทุกๆด้านรอบด้านนะครับผมเป็น allrounder เพื่อให้ทุกๆด้านเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับจะขาดด้านไหนด้านหนึ่งไปไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในวันนี้ในช่วงของข่าวใต้รายวันกับรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในวันที่14สิงหาคม2569นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของเราอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามรายการเราได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.นะครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีระไสนะครับหรือน้องดิววสุและพี่วรรณชริยานะครับรวมถึงทีมงานสทภูเก็ตทุกท่านขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

เสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon ภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบ

ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกที่สูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรือร่องน้ำและระบบ MSW ความสามารถการแข่งขันของประเทศ
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์นาวีในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะแม้ประเทศจะมีเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีไทยจะมุ่งเน้นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ให้มีทักษะมีวินัยเชี่ยวชาญภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลที่ยังคงมีความต้องการอีกมากนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั้งการปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ดเกาะสุกรอ่าวมะขามป้อมและการพัฒนาร่องน้ำสำคัญรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมารีนไทม์ซิงเกิลวินโดว์มาใช้ลดขั้นตอนและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
8: นางสาวณฤดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและถามสมาชิกกว่า12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในจังหวัดชิบะและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพของญี่ปุ่นรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับการเตือนภัยฉุกเฉินจากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ4เมื่อเวลา 5:15 นาทีของวันนี้สำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองของจังหวัดชิบะหลังเกิดฝนตกหนักครอบคลุมจังหวัดชิบะและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของตนเองเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งขณะเดียวกันที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะในจังหวัดชิบะโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นยังคงมีประชาชนประมาณ 6,600 คนติดอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ขณะที่รถไฟและรถโดยสารในจังหวัดชิบะงดให้บริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ท้องฟ้ามนสาย

0: ทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: มาเต้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลโทรเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเจียง15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
2: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR โค้ดจ่ายเงินได้ไหม
3: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR Code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR Code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
2: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
3: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นเลยค่ะที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะให้คุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวนะคะการติดตามการตรวจสอบเงินภาษีของพี่น้องประชาชนค่ะมาเล่าให้ฟังกันนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะลงพื้นที่ตรวจศูนย์ออกกำลังกาย2แห่งค่ะจังหวัดสระบุรีติดตามความคุ้มค่าการใช้งบประมาณหลังพบคลุพันธ์กีฬาราคาสูงค่ะลู่วิ่งเครื่องละ 8.8 แสนบาทค่ะนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงและศูนย์เสริมสุขภาพเทศบาลม่วงเหล็กอำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณโครงการที่มีมูลค่าสูงจากการลงพื้นที่ค่ะพบว่าทั้งสองแห่งเป็นอาคารออกกำลังกายในร่มค่ะติดตั้งเครื่องปรับอากาศและครุพันธ์กีฬาจำนวนมากค่ะโดยอบจ.สระบุรีเป็นผู้ดำเนินโครงการก่อนส่งมอบให้เทศบาลดูแลต่อทั้งค่าบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะโดยมีศูนย์ลักษณะเดียวกันในจังหวัดสระบุรีค่ะรวม15แห่งใช้งบประมาณในปี2563 2564และ2565ค่ะรวมกว่า460ล้านบาทค่ะซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสลงพันธุ์ทราบว่าในแต่ละวันค่ะจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 40-50 คนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการเกษียณอายุค่ะนายเกียรติศักดิ์ค่ะระบุว่าการลงพื้นที่วันนี้เป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐค่ะให้เกิดความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งจากการตรวจสอบค่ะพบว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีความทันสมัยและสมรรถนะสูงแต่มีข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่าโดยเฉพาะครุพันธ์ราคาสูงค่ะที่มีภาระค่าซ่อมบำรุงรวมถึงค่าไฟฟ้าของอาคารพร้อมเตรียมติดตามความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันค่ะทั้งในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปค่ะด้านนางภารดาแดนวงค่ะปลัดเทศบาลตำบลม่วงเหล็กเปิดเผยค่ะว่าทางศูนย์ค่ะมีประชาชนใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ100คนมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานราวเดือนละ 70,000 บาทค่ะ ทั้งเป็นค่าจ้างเทรนเนอร์ค่าน้ำค่าไฟและค่าแม่บ้านค่ะพร้อมจัดสรรงบซ่อมบำรุงไว้ปีละประมาณ 200,000 บาทแต่หากเกินกำลังก็จะประสานอบจ.สระบุรีค่ะทั้งนี้ค่ะเทศบาลตำบลมวกเหล็กนะคะมีงบดำเนินงานปีละ77ล้านบาทที่มาจากการจัดสรรและจากเงินภาษีประชาชนค่ะพร้อมชี้แจงในส่วนของอุปกรณ์บางรายการค่ะที่มีสมรรถนะสูงว่ามีการใช้งานทั้งจากประชาชนทั่วไปและนักกีฬาทีมชาติที่มาเก็บตัวในพื้นที่จึงเห็นว่ามีความคุ้มค่าพร้อมบอกด้วยว่าการลงพื้นที่ของปปช.ในวันนี้ค่ะตนไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดและพร้อมนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงค่ะรวมทั้งทางเทศบาลมวกเหล็กยังมีแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ในระยะยาวด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะในการแก้ปัญหาและแนวทางปรับปรุงของท้องถิ่นค่ะว่าจะตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าของเงินภาษีประชาชนได้มากน้อยเพียงใดค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่กรมการปกครองค่ะสั่งระงับด่วนปมมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานขีดเส้นสอบ7วันค่ะต้องรู้ผลย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดค่ะกรมการปกครองระบุว่ากรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปี

0: ป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดยกรมการปกครองนะคะได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วค่ะเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและหากพบว่ามีการกระทำใดนะคะไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งของทางราชการค่ะจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการย้ำชัดนะคะถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนค่ะที่ต้องเข้มงวดและรัดกุมที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมาฝากกันค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอลดค่าไฟบ้านเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยเริ่มรอบบินกันยายน2569ค่ะตัดค่าไฟสาธารณะออกลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนค่ะนายพูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าค่ะและทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วยจากเดิม3.7 บาทต่อหน่วยค่ะและเมื่อรวมค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยค่ะจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก 3.95 บาทต่อหน่วยเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยค่ะซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์และเกิน5แอมป์ค่ะโดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า2หน่วยแรกไม่เกิน300บาทต่อหน่วยไม่ขออภัยค่ะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะและตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่ะค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนหน่วยที่201ถึงหน่วยที่400ลดจาก 4.2218 บาทต่อหน่วยเป็น 4.1584 บาทต่อหน่วยค่ะและหน่วยที่201ขึ้นไปค่ะลดจาก 4.4217 บาทต่อหน่วยเป็น 4.3583 บาทต่อหน่วยค่ะและนอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรโดยผู้ใช้ต้องอยู่อาศัยถาวรต่อเนื่องค่ะมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขโดยกกพ.ค่ะได้แจ้งมติไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ค่ะเพื่อดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือเป็นข่าวดีเลยนะคะที่การที่ลดค่าไฟฟ้าค่ะคือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพวกเราทุกคนได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงกันบ้างนะคะค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือปลัดกลาโหมสหรัฐค่ะฝ่ายนโยบายสานต่อสัมพันธ์193ปียกระดับความมั่นคงปราบอาชญากรรมข้ามชาติค่ะณทำเนียบรัฐบาลค่ะนายเอลบิทโคบีปลัดกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายค่ะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยมีการหารือถึงทิศทางความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับนายเอลบริดจ์โคบีในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกค่ะพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนายกรัฐมนตรีค่ะได้เน้นย้ำว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานถึง193ปีและไทยค่ะให้ความสำคัญกับสถานะความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทั้งสองประเทศค่ะ ควรร่วมกันเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งสอดรับกับบริบทระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคค่ะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพค่ะรวมถึงการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะด้านปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะยืนยันว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐพร้อมระบุว่าสหรัฐให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคและมุ่งทำงานร่วมกับประเทศที่มีหลักการและเป้าหมายร่วมกันในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงค่ะทั้งนี้ค่ะสหรัฐพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยเพื่อร่วมรับมือกับความท้าทายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะและนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวต้อนรับกล่าวถึงการหารือกับนายแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งได้หารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนะคะเป็นภัยคุกคามที่ไทยและสหรัฐให้ความสำคัญและเป็นอีกด้านที่ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนค่ะสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์ค่ะพร้อมยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีค่ะรวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์โดยมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจค่ะความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีค่ะได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าโดยประเด็นด้านการค้าและความมั่นคงต่างดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้านค่ะและในตอนท้ายค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวค่ะว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะพร้อมขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศและร่วมกันสร้างและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปค่ะโดยในการหารือครั้งนี้นะคะก็คือสะท้อนถึงทิศทางความสัมพันธ์ไทยสหรัฐค่ะที่มุ่งรักษาความเป็นพันธมิตรระยะยาวพร้อมปรับความร่วมมือให้ทันต่อความท้าทายด้านความมั่นคงยุคใหม่ตั้งแต่การพัฒนากองทัพและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะไปจนถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในขณะเดียวกันค่ะไทยก็ยืนยันแยกประเด็นความมั่นคงออกจากการเจรจาการค้าและเดินหน้าความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจาก
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ฟังคะกลับมารับฟังข่าวสารในช่วงสุดท้ายของรายการกันต่อค่ะมาดูในเรื่องของรัฐบาลค่ะเอาจริงเอาจังมากค่ะเพื่อปกป้องบุตรหลานของเราเมื่อรัฐมนตรีสุภมาศลั่นบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเด็ดขาดผนึกตำรวจทลายแหล่งค้ารายใหญ่ครองถมยึด2ชิ้น8ล้านบาทจับ2รายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาค่ะโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายน2567นางสาวสุภมาศค่ะจึงกำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกของสคบและสั่งการให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นเป็นการเฉพาะค่ะทำหน้าที่สืบสวนรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่ปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่นำมาแถลงในวันนี้ค่ะสำหรับผลการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นรวม5จุดแบ่งเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังเก็บสินค้าอีก1จุดค่ะซึ่งใช้เป็นที่พักสินค้าและจุดกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 20,000 ชิ้นค่ะมูลค่าประมาณ8ล้านบาทเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ 24/2567 ค่ะเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือใช้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งจะมีโทษตามมาตรา 56/4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและไม่สามารถเปรียบเทียบปรับเพื่อระงับคดีได้ค่ะค่ะนางสาวสุภมาศนะคะยังกล่าวว่าขอเตือนผู้ปกครองนะคะให้เฝ้าระวังบุตรหลานเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งค่ะมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวลและละอองมีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากค่ะแต่ยังมีความเข้าใจผิดค่ะว่าคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายทั้งที่จริงแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือการนำสารเคมีก่อมะเร็งและโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะดังนั้นค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะจึงเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะซึ่งหากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใดนะคะขอให้แจ้งเบาะแสเข้ามาทุกเบาะแสของท่านคือกระบองของยักษ์ที่จะฟาดลงไปยังผู้กระทำผิดค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวค่ะทั้งนี้ประชาชนค่ะสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดพังงาค่ะฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานบันเทิงเสริมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโรงพยาบาลพังงาค่ะซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงเตรียมความพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือเหตุฉุกเฉินค่ะเมื่อวานนี้ค่ะโรงพยาบาลพังงาได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยค่ะในสถานบันเทิงเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือเหตุเพลิงไหม้การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการบูรณาการก
กำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรจากหลายหน่วยงานค่ะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกันนี้ค่ะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมสังเกตการในการฝึกซ้อมแผนด้วยค่ะและตรวจความพร้อมสถานที่ฝึกซ้อมซึ่งเป็นสถานบันเทิงในพื้นที่ค่ะด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายของสถานบันเทิงค่ะโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณครัวค่ะภายในร้านซึ่งในขณะนั้นนะคะมีพนักงานและลูกค้าใช้บริการประมาณ60คนค่ะพนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ค่ะได้ร้องขอความช่วยเหลือและนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นค่ะซึ่งเพลิงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะทำให้กลุ่มควันและความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจึงรีบโทรแจ้งสถานีดับเพลิง199และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือและนอกจากนี้ค่ะยังฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารการคัดแยกผู้ป่วยการปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยค่ะรวมถึงการฝึกซ้อมการสั่งการและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสามารถตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ในสถานบันเทิงได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะโดยเฉพาะการแจ้งเหตุการระงับเพลิงการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ติดค้างการคัดแยกและนำส่งผู้บาดเจ็บตลอดจนการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีหน่วยต่างๆค่ะร่วมฝึกซ้อมอาทิเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดเทศบาลเมืองพังงาสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาการไฟฟ้าพังงาโรงพยาบาลพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลบางเตยองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาหน่วยอาสาสมัครทีมควบคุมการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานค่ะจะสามารถร่วมกันรับมือและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือนับเป็นการสร้างความพร้อมและเพิ่มความอุ่นใจค่ะให้กับพี่น้องประชาชนของเราค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงาของเราได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันของเราค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซ่หัวทอถุงส่ง FM 97 MHz

0: แต่ติดจริงนะเพื่อนนี่ครูติงไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
0: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด นะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะอ่อนจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: โอ้มา
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอลลุ่มรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง
1: สหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีมชาติไทยชนะบราซิลรอลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้า 3x3 วีแมนซีรีส์2026ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้าTBM930ด้วยตนเองเมื่อเดินทางถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวโอวาทมอบนโยบายสำคัญ5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมขอบคุณกำลังพลทหารอากาศและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้มอบนโยบายให้เปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนกรณีสมาคมยิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันย้ำว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนมีรายละเอียดหลายด้านจึงไม่ควรคิดหรือกำหนดมาตรการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
4: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลคือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนขณะที่ช่วงเช้านักข่าวมาสอบถามยังไม่ได้รับรายงานทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนแสดงความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนทำได้ยากมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและวิธีปฏิบัติหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารซึ่งจะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการซึ่งเรื่องเช่นนี้มีทางออกอยู่แล้วคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
5: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองจากคนร้ายนั้นจะพิจารณาจากภัยอันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เป็นเพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือว่าภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้พร้อมย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนด
6: ก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังมีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปนี่ต้องถือว่าพยานตรายที่ใกล้จะถึงแล้วสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
5: ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงเข้มงวดการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงและการตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้และจะคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นตอของอาวุธปืนและการนำปืนบีบีกันหรือปืนแบงกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะมาริชโยรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงกรณีมอบรางวัลในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันยืนยันเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธปืนจริง
7: สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ครบรอบ134 ปีของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่10สิงหาคม2569ณบริเวณลานสนามภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันโดยปรากฏภาพการจับสลากมอบรางวัลบนเวทีที่ระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมนั้นนายชมพศวรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออก มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยระบุว่ารางวัลที่มอบในงานดังกล่าวเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ตอบแทนเท่านั้นไม่มีการส่งมอบอาวุธปืนจริงให้แก่ผู้โชคดีภายในงานแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประสงค์จะนำเงินรางวัลไปจัดหาอาวุธปืนจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกม Roblox ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมศึกษาการเชื่อมโยงระบบ Thai National Digital ID เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
8: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Roblox Corporation ผู้ผลิตเกม Roblox เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทาง Roblox มีแผนจะนำมาตรการตามมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือ IARC Rating มาใช้ภายในปี2027พร้อมนำเสนอพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวและ Family Zone เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะด้าน AI ร่วมถึงการเขียนโคดดิ้งร่วมกันซึ่งนายชัยชนกได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยการเชื่อมโยงระบบ Thai National Digital ID หรือ KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบอายุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนในระยะต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือเชิงรุกเช่นการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการเกมข้ามชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่นำเรื่องการทหารมาต่อรองเจรจาภาษีสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวตั้งฐานผลิตโดรนในไทยและยังฝึกคอบราโกตามกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและไม่มีการนำประเด็นด้านการทหารมาใช้ในการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไม่ได้มีการหารือเรื่องการค้าหรือภาษีและรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้สำหรับการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบราโกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยังดำเนินการตามกำหนดการปกติเนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานหลายสิบปีด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านหากสถานการณ์ยืดเยื้อมีกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน
9: นายนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก ทั้งนี้แม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ไทยมีมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพรวมถึงการดูแลราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์โดยเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลสำหรับการรับมือในระยะต่อไปภาคธุรกิจควรเร่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันขณะที่ประชาชนควรวางแผนการใช้จ่ายและการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีเสถียรภาพปุริมปราโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมผลักดันความร่วมมือรอบด้านเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและหาแนวทางลดอุปสรรคที่มีระหว่างกัน
10: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียทั้งด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUFTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนเช่น BRICS นายเสียศักดิ์ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาถึงศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทางด้านพลังงานฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียมองว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ไทยก็ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรมารัสเซียอย่างไรก็ตามการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอุปสรรคที่ต้องร่วมกันแก้ไขเช่นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียและเรื่องเอกสารที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นต้นจึงต้องพูดคุยกันเพื่อการดำเนินการต่างๆราบรื่นขึ้นปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิก12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันกนิกาแก้วใสรายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนปภ.จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดเพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานมายังศูนย์ปภ.เขตสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับพื้นที่รวมทั้งเตรียมดูแลสนับสนุนการ

0: แก่อำเภอของเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านของเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านของเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดเตรียมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเร่งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องควบคู่กับการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีหลังจังหวัดตรังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมในพื้นที่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มยศยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐประจำปี2569มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาลลดการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมรณรงค์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสำนักงานปปช.มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงระบบผ่านการส่งเสริม e-service การลดขั้นตอนภาครัฐการป้องกันการรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจเพื่อยกระดับความโปร่งใสและผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย
4: ที่ผ่านมาปปช.ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเครื่องมือเชิงป้องกันหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระบบ e-service และลดขั้นตอนภาครัฐการวางมาตรการป้องกันการรับสวยและรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนการประเมิน ITA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นและปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวเลขของการประเมิน ITA คือการแปลงผลการประเมิน ITA ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยระบบนิเวศที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและปิดช่องว่างช่องโหว่ของการทุจริต
3: นางสาววาทินีสุริยะวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเผยแพร่การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านเครื่องมือ ITA ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้การยอมรับว่าเป็นกลไกเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดเวทีให้ภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเชื่อมโยงผล ITAสู่การยกระดับดัชนี CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระดับสากลสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศต่อประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี

0: นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งใช้พลังวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจริงของสังคมยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทย์อาทินิทรรศการ AI Revolution The New Human Ageที่พาผู้ชมเรียนรู้ศักยภาพของ AI ในโลกยุคใหม่รวมถึงนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลกและนิทรรศการความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น Science Lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเวิร์กช็อป Coding and AI รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลากหลายที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้สามารถสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยชาวนันมาลีรายงาน
1: ส่วนการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบรมีประจำปี2569มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวม6วันทั้งหมดกว่า437ล้านบาทโดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นผ้าไทยและเครื่องแต่งกายสร้างรายได้กว่า42ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับผ้าไทยสู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในงานยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตลอดทุกโซนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากโดยประชาชนยังสามารถร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีการประปานครหลวงจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ59ปีมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาสะอาดปลอดภัยดูแลประชาชนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ59ปีณสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงโดยมีนางจิรนันท์สุทรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้การประปานครหลวงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2510จากการรวมกิจการประปา4แห่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดระยะเวลา59ปีที่ผ่านมายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตน้ำการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า12ล้านคนหรือมากกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำให้อิหร่านเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีสินค้าเข้าออกท่าเรือของอิหร่านขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังสหรัฐประกาศ ปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 87.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่ 81.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเริ่มจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้น72ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย273รายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเปเรราและเมืองคาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,800 รายและสูญหายอีกกว่า370คนด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสเปียล่าผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
5: สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดชิบะเปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่า360มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 25,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นส่งกองกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้านนายโทชิฮิโตะคูมาไกผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพอากาศในอดีตของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าแม้ที่ผ่านมาเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
1: ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการโมลินาสที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองซีคารังของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวานนี้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมพลังภายในประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของชาติพร้อมเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศชาติในยุคสมัยใหม่ถูกกำหนดด้วยขีดความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านนายปราเซตโยฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการโมลินาสเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศระดับชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการส่งเสริมการรองรับตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันบาสเกตบอล3คนประเภทหญิงรายการฟีบา 3x3 Women Series 2026สนามสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนาม2นัดประเดิมด้วยการพ่ายทีมปักกิ่งจากจีน12-21คะแนนก่อนกลับมาชนะทีมชาติบราซิล16-12คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1นัดแพ้1นัดและต้องรอผลการแข่งขันระหว่างปักกิ่งจากจีนกับบราซิลเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนหัวชนะธรรมะคูสิริไป2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นด้านประเภทหญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตชนะมาลิอองละอได้2เซตรวด6-0และ7-5ส่งผลให้สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะตัดเชือกกับคาโรลินาคอสติอูโควาจากยูเครนต่อไปศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบคัดเลือกรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะลาลานาทาราฤดีไป2เซตรวด6-4และ6-3 ส่งผลให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบเมนรอได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางไป2-1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านกลุ่ม C นัดสุดท้ายโรงเรียนอัสสัมชัญเฉือนเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1-0 จากประตูชัยของณภัทรจันทร์สง่าในนาทีที่65ส่งผลให้อัสสัมชัญจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มมี5คะแนนส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมี4คะแนนจบอันดับ2และผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทุกคนในทีมเตรียมตัวการพร้อมตั้งแต่การเก็บตัวที่ประเทศไทยจนเดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทุกเกมจะเป็นเกมที่ดีเพราะทุกๆทีมที่เข้าร่วมเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นสำหรับการแข่งขันสีการดีเมเดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกานายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายวิทอลบันกาประธานองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารต้องห้ามของประเทศไทยพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับหน่วยงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับวาด้าอย่างใกล้ชิดทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
7: ครับวันนี้ก็เป็นความน่ายินดีนะครับท่านประธานท่านประธานของวาด้าได้มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงานที่วาด้าเองกับประเทศไทยจะทำยังไงร่วมกันได้ซึ่งก็ทางท่านประธานเองท่านประธานเองก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำมาแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านก็ชม
6: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักกีฬาไทยปฏิบัติตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกีฬาใสสะอาดพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอลจะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ติดตามอย่างแน่นอนส่วนกีฬาชนิดอื่นๆแฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัลพันธมิตรอีกหลายช่องร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าสำหรับกรีฑาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกับการทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนทำให้มีความมั่นใจว่าภูริพลจะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกรอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเคยคว้าเหรียญเงินมาครองได้จากการแข่งขันวิ่ง100เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อปี2023ด้วยสถิติ 10.02 วินาทีฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครสโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2026-2027 โดยจะแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนและ 22-23 กันยายนเพื่อหา64ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ League Stage ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้าง FA Cup ผ่านนิดคาดนาครายงาน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
5: 12:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพ10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400หรือ02-269-5410-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวน4อัตราครูผู้สอนประถมศึกษาจำนวน3อัตราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน3อัตราครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน3อัตราครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน2อัตราครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีท่านผู้ฟังครับฟันปลอมคืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารเมื่อมีการสูญเสียฟันและเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว่างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่างหรือฟันคู่ศพในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมาส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอมและด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมฟันปลอมแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกได้แก่ฟันปลอมชนิดถอดได้ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมฐานพลาสติกและฐานโลหะโดยคุณลักษณะทั่วไปคือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัวอาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบดเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้งเช่นกรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอมชนิดที่สองได้แก่ฟันปลอมชนิดติดแน่นเช่นครอบฟันสะพานฟันหรือรากเทียมโดยคุณลักษณะทั่วไปคือจะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟันไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้มีความแข็งแรงสวยงามแต่ค่าใช้จ่ายสูงในผู้ป่วยสูงอายุที่สูญเสียฟันการพิจารณาว่าเสียฟันแค่ไหนถึงต้องใส่ฟันปลอมนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียไปว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าฟันที่สูญเสียไปส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงหรือไม่ถ้าผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ลดลงก็ควรพิจารณาใส่ฟันปลอมแต่จะเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันที่หลงเหลืออยู่และสภาพเหงือกของผู้ป่วยนั้นๆส่วนกรณีที่สงสัยว่าควรถอนฟันที่เหลือทั้งหมดแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากไปเลยหรือไม่ทันตแพทย์จะพิจารณาว่าฟันที่หลงเหลืออยู่อยู่ในสภาพที่สามารถบูรณะรักษาได้หรือไม่หรือใช้เป็นหลักในการยึดของฟันปลอมได้หรือไม่นั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่เหลืออยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาการถอนทิ้งแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุบางรายท่านผู้ฟังครับปัญหาเหงือกร่นมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีการเป็นโรคปริทันหรือการที่ฟันปลอมไปรบกวนสภาวะเหงือกที่ปกติเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการใส่ฟันปลอมไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหงือกร่นถ้ามีการออกแบบฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นแบบฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นให้ถูกต้องและเหมาะสมฟันปลอมจะไม่ทำให้เหงือกร่นครับจบบทความประจำวันเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอม ป้องกันได้หากรู้วิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
13: ้เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
14: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
13: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
14: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569พบกับสุภชรินทร์โพทองนาถชาญช่างเหล็กและสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้เจอกัน
0: สองสุมาแล้ว
1: เจอกันทั้งวันทั้งคืนนะ มีหลายท่านนะคะแซวมาคุณผู้ฟังแซวมาบอกว่าทำไมเห็นทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ดิฉันก็อาจองแล้วกันนะคะทำหน้าที่กันไปค่ะวันนี้นะคะอยู่กันกับวันศุกร์วันนี้ศุกร์ที่14แล้วนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดหย
0: ุ
1: ด2วันบางคนก็อาจจะไปเที่ยวบางคนอาจจะกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดินทางก็ระมัดระวังนะคะฟ
0: ้
1: าฝนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะ
0: ต้องเตรียมตัวดีๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะว่ามันจะมีฝนเนาะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะฟังรายการของเราก็วันนี้นะคะอาจารย์อาสาลาชาวเจริญก็จะมาพูดคุยกับเราในชั่วโมงของทั่วทิศถิ่นไทยเหมือนเดิมนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพเตรียมคำถามไว้เลยค่ะกระช
0: ับ
1: คำถามเนาะจะได้ให้หลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสโทรเข้ามาได้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะฟังวิทยุแล้วฟังทางเพจ Facebook ก็ได้ด้วยนะคะด
1: ู
0: ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะวันนี้
1: ค่ะคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ควบคุมเสียงค่ะส่วนประสานงานวันนี้นะคะสาวสวยของเราค่ะคุณแนนมนวิภาเทียมแสนนะคะเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าพร้อมแล้ว วันนี้โทรเข้ามาเต็มที่เลยนะคะแล
0: ้
1: วแนนบอกว่า รับสายทุกคนนะคะที่โทรเข้ามา แล้วโทรให้ติดละกันนะคะ
0: สวยจริง
1: สวยจริงนะคะ แล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้ค่ะคุณแดนอัคเดชคำพีระและคุณฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะก
0: ็
1: ฝากติดตามด้วย
0: วิวข้างหลังสวยๆนะคะวันนี้พาไปช่วงหน้าหนาวใกล้ๆหน้าหนาวนะ
1: คะ
0: ตอนนี้ยังมีฝนอยู่ที่เชียงใหม่เขาก็มีบรรยากาศดีๆนะ
1: คะ
0: จ
1: ุ
0: ดหมายปลายทางอันดับหนึ่งต้องยกให้ทุ่งนาขั้นบันไดที่อบล้อมไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนที่อำเภอแม่แจ่มค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะในหน้าฝนนี้ก็ไปเที่ยวกันได้จะมีต้นข้าวเขียวขจีแล้วก็มีผืนน้ำในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นบรรยากาศเงียบสงบไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงในบางบ้านนะคะโฮมสเตย์บางบ้านเขาก็จะเปิดให้คนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจทำให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ธรรมชาติต่างไปจากวิถีชีวิตของคนเมืองคนกรุงอย่างสิ้นเชิงนะคะบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดค่ะ
1: ก็น่าสนใจ
0: ปงเปียงบ้านป่าปงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ค่ะปงเปียงนะคะใครสนใจก็สามารถไปได้น
0: ะ
1: เช
0: ีย
1: งใหม่ใกล้นิดเดียวแค่ปลายเอื้อมถ้าเรานั่งเครื่องบินไปแต่ถ้าไปรถส่วนตัวก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะ
0: คนก็นั่งชมวิวทิวทัศน์นั่งรถไฟ
1: ค่ะ
0: สวยวิว
1: รถไฟเดี๋ยวนี้นะเขาจะมีแบบรถไฟพาเที่ยวด้วยนะทิวทัศน
0: ์
1: มีโอกาสก็น่าจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นน้องไอพาค
0: ุ
1: ณแม่ไปเที่ยวที่อยุธยาใกล้แค่นี้เองไม่ต้องเปลืองน้ำมันด้วยน้ำมันก็แพงด้วยช่วงนี้นะคะประหยัดน้ำมันได้ก็ดีนะแต่เรื่องค่าไฟก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่พั
0: ชค่าไฟ
1: ก็เป็นที่เขาเรียกว่าดีต่อใจแล้ว
0: จริงค่าไฟเขาก็เขาบอกว่าเขาจะลดราคาลงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าบินใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี้ยค่าไฟฟ้าจะเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจาก9บาท5 95สตางค์ต่อหน่วยเหลือเป็น3บาท86สตางค์ต่อหน่วยค่ะเ
1: ป็นเพราะว่าจากเท่าไหร่นะคะ
0: จาก3บาท95สตางค์
1: 95สตางค์ลงมาที่
0: 3บาท86สตางค์นะคะถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะเป็นสตางค์เพียงเล็กน้อยแต่ว่าสะสมแล้วคนที่ใช้เยอะๆอ่ะ
1: แล้วปีหนึ่งเท่าไหร
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ดีต่อใจ
0: ค่ะ
1: วันนี้มีแต่เรื่องดีต่อใจ
0: ใช่แล้วก็บอกวันนี้เนี่ยเป็นวันที่14สิงหาคมน้องกบรู้ไหมคะเป็นวันอะไร
1: วันอะไรอ่ะ
0: วันแห่งการว่ายน้ำ
1: โอ้โหนี่แหละค่ะ
0: น้องกบ
1: เสื้อท่ากบเป
0: ็
1: นคนชอบว่ายน้ำท่ากบเพราะว่าแปลกดี
0: เขาบอกว่าว่ายน้ำเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่เผาผลาญเรื่องของร่างกายนะคะเทคนิคของการว่ายน้ำให้ผอมไวการว่ายน้ำเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีมากๆนะคะถ้าว่ายน้ำเร่งการเผาผลาญค่ะถ้าฟรีสไตล์เนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ได้สูงใช้กล้ามเนื้อทั่วตัวแล้วก็ช่วยกระชับสัดส่วนช่วงลำตัวนะคะถ้ากบ ถ้ากบนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นช่วยเกร็งกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ต้นขาส่วนท่าผีเสื้อนะคะเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดแต่ต้องอาศัยความแข็งแรงแล้วก็ทักษะค่ะใช้โฟมตีขาช่วยโฟกัสกล้ามเนื้อขาแล้วก็บังคับให้ต้องเกร็งหน้าท้องโดยตรงนะคะเทคนิคว่ายน้ำให้ผอมไวทำยังไงรู้ไหมคะ
1: ยังไงคะ
0: ว่ายแบบสลับความเร็วค่ะว่ายเร็ว1นาทีสลับกับว่ายช้า1นาทีช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าว่ายความเร็วเท่าเดิมตลอด
1: โอ้เทคนิคเดียวกันกับการเดินลู
0: ่
1: เดินวิ่งสลับกันเนาะ
0: เดินเร
1: ็วเร็วแล้วก็มาช้า
0: ก็มาช้าใช่แล้วก็เวลาที่เหมาะสมคือว่ายต่อเนื่อง20นาทีขึ้นไปเพราะว่าร่างกายจะเริ่มดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักหลังจากช่วงเวลานี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือควบคุมอาหารหลังว่ายน้ำเป็นไปได้ไหมคะส่วนมากว่ายแล้ว
1: มันจะหุ่น
0: ปวดแรงแล้วก็ไปกิน
1: ดูจากหุ่นค่ะก็จะทราบคำตอบดีนะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ว่ายน้ำแล้วก็ต้องควบคุมอาหารหลังจากขึ้นสระมาแล้วมักจะหิวให้เน้นทานโปรตีนแล้วก็ผักหลีกเลี่ยงของทอดหรือว่าของหวานนั่นเองนะคะสำคัญ
1: สำคัญมากๆเลยนะคะวันว่ายน้ำแล้วนะคะมีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเป็นข่าวที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรอชม
0: ค่ะ
1: เป็นขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคค่ะพี่พั
0: ชใช่แล้วจ้ะจะเป็นครั้งแรกนะคะของการที่จะมีการฝึกซ้อมขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคประชาชนจะติดตามการฝึกซ้อมได้ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสที่จะมีการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะการฝึกซ้อมย่อยในแม่น้ำครั้งแรกวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะกำหนดจากการซ้อมใหญ่นะคะครั้งที่1วันพุธที่21ตุลาคมซ้อมใหญ่ครั้งที่2วันพุธที่28ตุลาคมค่ะวันพระราชพิธีจริงนะคะจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ค่ะการฝึกซ้อมนะคะจะเริ่มในเวลา 14:30 นาทีวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้นะคะประชาชนติดตามการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะคะกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะส่วนทางด้านกรมเจ้าท่าค่ะ
1: ค่ะกรมเจ้าท่าก็ได้ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือคลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็อีก2วันก็คือวันที่20สิงหาคมและ27สิงหาคมค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนสังฮีสะพานสังฮีนะคะไปจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็ขอให้เรือนั้นหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ควบคุมด้วยนะคะส่วนที่คลองบางกอกน้อยจะเริ่มตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยค่ะไปจนถึงวัดสุวรรณสุวรรณารามนะคะตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ในโซนนี้นะคะในเส้นของคลองบางกอกน้อยนั้นห้ามเรือทุกชนิดผ่านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของเรือหรือว่าคนที่ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการฝึกซ้อมครั้งนี้ค่ะ
0: ก็ต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่าจะมีงานพระราชพิธีสำคัญเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะต้องเตรียมตัวนะคะเร
1: ื่อง
0: ของการเดินทางวางแผน
1: ค่ะนะคะแล้วก็หลายๆคนก็รอชมเน
0: า
1: ะรอชมในวันจริงในวันจริงเนี่ยจะเป็นวันที่6พฤศจิกายน
0: ใช่
1: เห็นบอกว่าตรงกับวันศุกร์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน
1: วันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะรอชมในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยอาจจะ เรื่องของการเดินทางเผื่อเวลาการเดินทางด้วยเพราะวันศุกร์เนี่ยรถติดอยู่แล้วนะคะ อีกเรื่องนึงค่ะพี่พัช
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยไทยเราก็กำลังอยู่ในช่วงที่ใช้จ่ายเงินผ่านไทยช่วยไทย
0: นั่นไง
1: ไม่ใช่คนละครึ่งนะ60/40 เหลือ133.50 บาทเป๊ะเลยนะคะ เดือนที่แล้วเนี่ยก็เหลือ50 สตางค์ไม่รู้ไปซื้ออะไรมา
0: บริหารให้ดี
1: บริหารให้ดีนะคะ ก็ส่วนใหญ่ของเดือนนี้เนี่ยจะไปตกอยู่กับ การบริหารจัดการเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรคนที่ปลูกทุเรียน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ากินทุเรียนใช่ไทยช่วยไทยช่วยได้เยอะนะพี่พัน
0: ธ
1: ์สมมติว่าลูกหนึ่งเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ350ลูกเล็กๆนะคะ350แล้วก็เลือกแบบเกรดดีๆหน่อยเราใช้ไปมันก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเองก็ได้อิ่มนะคะน้ำหนักก็เลยขึ้น
0: แล้วก็หมดเร็วด้วย
1: หมดเร็วมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยที่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะกำลังสับสนว่าเอ๊ะดอกเบี้ยคนละครึ่งหมายความว่าเราออกครึ่งนึงรัฐบาลออกครึ่งนึงหรือเปล่านะคะคือเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์หรือแม้แต่ความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่การแจกเงินหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลนะคะแต่ว่าเป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 4,452 ล้านบาทค่ะ โดยจะมีการวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 79,610 แห่งแล้วก็มีฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนค่ะรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่านะคะรัฐบาลเองก็จะมุ่งเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบคือไม่อยากให้ไปเป็นหนี้นอกระบบเพราะว่าปัญหามันตามมาหลายอย่างนะคะต้นทุนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างรายได้นี่แหละค่ะแล้วก็กลไกของโครงการนี้เนี่ยกำหนดไว้บอกว่าเป็นกองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีกองทุนไหนสมมติกองทุน A B C คุณอยากจะเข้ามาสู่ในโครงการนี้คุณก็ยื่นมากองทุนเนี่ยเขายื่นมาไม่ใช่ประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกองทุนสมัครแล้วก็ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะจัดทำเป็นการปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้กับสมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มเติมเข้าไปในทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนนั้นปรับลดให้กับสมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือว่าประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงว่ากองทุนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่หนึ่งให้สมาชิกอย่างน้อยนะคะครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลขที่บอกว่า 30,000 ถึง 150,000 บาทนี่คืออะไรก็คือวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลนั้นจัดสรรให้ต่อ1กองทุนเพราะฉะนั้นถ้ากองทุน A เข้าสมัครมาร่วมผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะได้จัดสรรไปอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 150,000เสร็จ 150,000 บาทนะคะไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะซึ่งกองทุนเนี้ยนะคะเขาถือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบมากขึ้นเพื่อนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะไม่ใช่เป็นการนำงบประมาณไปชำระหนี้นอกระบบเดิมให้กับเป็นรายบุคคลก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังข้อความหรือว่าลิงก์ที่อ้างว่าสามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 30,000 ถึง 150,000 บาทจากโครงการนี้ได้โดยตรงนะคะต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสอบถามกองทุนในพื้นที่ก็มีทั้งหมด14สาขาเขตทั่วประเทศนะคะสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์021004209ต่อ1702ถึง1712ค่ะก็ทำให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปกดลิงก์
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ระวังนะคะเวลามีโครงการอะไรพิเศษเกี่ยวกับเงินเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะมาละโอ้โหไวนะทำงานดีมากเลยเป็นทีมนะคะแต่ไม่ดีหรอกนะคะเอาละค่ะ13:18 นะคะทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องสุขภาพกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าอาจารย์อาค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งวันนี้ คุณหมออานะคะอาจารย์อาเนี่ยก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายอาจารย์อากันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทีมงานดูหน่อยค่ะว่าสายหลุดไปหรือเปล่าอาจารย
0: ์อยู่อาจารย์อยู่
1: อาจารย์อยู่อ๋อเราไม่ได้เปิดเสียงเราไม่ได้เปิดเสียง
0: ขออภัย
1: ค่ะขออภัยค่ะ
0: อาจารย์ได้ยินเสียงเราได้ยินอาจารย
1: ์นอกจากเราจะอ้วนแล้วนะคะหูเราเริ่มมีปัญหาละขออภัย
0: นี่พบกับสุภัชรินทร์กับสุกัญญานะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: อาจารย์ค่ะคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรช่วยลดความดันโลหิตค่ะ
0: โอ้ดีเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็โรคความดัน
2: ใช่ค่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นโรคเรื้อรังนะคะเรื้อรังก็คือไม่หายขาดนะคะก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะในบรรดาโรคเรื้อรังที่เจอกันบ่อยนะคะคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอโรคความดันโลหิตสูงนะคะเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือความเสื่อมของหลอดเลือดนะคะมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมนะคะก็ทำให้แรงดันในหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้หยุดยาของคุณหมอเนาะเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆมันจะพาโรคอื่นมาได้ถ้าเกิดว่าเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะเช่นอาจจะทำให้ไตทำงานหนักนะคะหรือว่าอาจจะทำให้หัวใจทำงานหนักนะคะไตทำงานหนักก็ทำให้ไตเสื่อมได้ง่ายจากโรคความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้นะคะหรือว่าหัวใจทำงานหนักก็ทำให้หัวใจโตได้นะคะหัวใจโตก็เหมือนกับคนเล่นกล้ามอ่ะคือยกน้ำหนักบ่อยๆก็กล้ามโตเนาะแต่ถ้าหัวใจเราต้องดีดตัวต้านแรงดันในหลอดเลือดที่สูงนะคะบ่อยๆมันก็จะพัฒนาตัวเองให้กล้ามเนื้อหัวใจโตขึ้นพอกล้ามเนื้อหัวใจโตขึ้นเนี่ยมันไม่มียารักษานะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแก้วอ่ะถ้าผนังมันหนาขึ้นมันก็จะบรรจุน้ำได้น้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าหัวใจเราผนังมันโตขึ้นเลือดมันก็จะเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพที่ดีในการบีบตัวทำให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยค่ะแต่ทีนี้สมุนไพรที่เรานำเสนอในวันนี้มันเป็นทางเลือกในเชิงของอาหารนะคะที่อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยที่ยังไม่เป็นความดันก็คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันหรือว่าคนที่เป็นแล้วกินยาแล้วก็ยังกินสมุนไพรที่จะพูดถึงในวันนี้ได้นะคะเพื่อทำให้ความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีขึ้นนะคะซึ่งความดันโลหิตเนี่ยเวลาที่เราเห็นบนหน้าจอวัดความดันเนาะมันจะมีตัวเลขอยู่3ตัวนะคะเลขความดันตัวบนสุดนะคะแถวบนสุดก็คือความดันตอนหัวใจบีบตัวนะคะตัวถัดมาก็คือตอนหัวใจคลายตัวนะคะเพราะว่าหัวใจต้องบีบและคลายเต้นเป็นจังหวะนะคะส่วนตัวเลขตัวสุดท้ายที่เห็นบนหน้าจอคืออัตราการเต้นของหัวใจต่อนาทีซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีก็คือถ้าเราวัดแล้วตัวเลขมันอยู่ในช่วง60ถึง100ก็ถือว่าใช้ได้ก็คือไม่น้อยเกินไม่มากเกินนะคะ

เพราะปัจจัยพวกนี้มันทำให้ความดันโลหิตมันคุมไม่ได้นะคะทีนี้ในโรคบางโรคนะคะเช่นถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจร่วมนะคะหรือเคยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วนะคะหมออาจจะอยากให้คุมความดันให้ต่ำกว่า140/90อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก120-130ตัวบนก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเราก็ความดัน130กว่าทำไมหมอเพิ่มยาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้ยาความดันเนี่ยต้องบอกว่ากินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะถ้าลืมก็นึกขึ้นได้ในวันนั้นก็หยิบมื้อที่ลืมเมื่อเช้ามากินได้แต่ถ้ามันมีมื้อเย็นอีกมื้อนึงก็ไม่ต้องไปเบิ้ลกันก็ถือว่าข้ามแล้วข้ามเลยไปนะคะแล้วก็วันที่หมอนัดไปโรงพยาบาลก็กินมื้อเช้าที่เป็นยาลดความดันก่อนออกจากบ้านไปด้วยนะคะที่เขาให้งดน้ำงดอาหารก็งดแต่น้ำหวานน้ำเปล่ากินได้นะคะแต่ถ้าลืมกินยาความดันจากบ้านไปนะคะไปความดันโลหิตสูงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องแจ้งคุณหมอตามตรงนะคะว่าได้กินยามาไหมหรือกินมาแล้วความดันมันยังเท่านี้นะคะเพราะมันจะมีเหมือนกันที่คนไข้บางคนเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลแล้วจะตื่นเต้นอาจจะความดันสูงนะแล้วก็จะเจอหมอปรับยาเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้วิธีแก้ไขคือคนไข้ต้องซื้อเครื่องวัดความดันติดไว้ที่บ้านสักเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็วัดทุกวันตอนตื่นนอนก็ได้แล้วก็จะตอนเย็นอีกทีก็ได้แล้วแต่วันละ 1-2 เวลานะคะแล้วก็จดใส่กระดาษบันทึกเป็นรายวันไว้ตลอด 2-3 เดือนก่อนไปหาหมอนะคะมันก็จะเป็นตัวเลขที่แม่นยำกว่าการไปวัดที่โรงพยาบาลครั้งเดียวเพื่อให้หมอพิจารณาว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเราคุมความดันได้ดีไม่ดีขนาดไหนนะคะทีนี้มาถึงสมุนไพรนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือกระเจี๊ยบแดงนะคะคือต้องบอกว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ที่มันมีฤทธิ์ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตให้ไม่สูงเนี่ยนะคะมันมักจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆ นะคะก็คือกินแล้วจะฉี่คล่องอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้แรงถึงขั้นเป็นยาขับปัสสาวะหรือไม่ได้แรงพอที่จะใช้ทดแทนยาลดความดันแผนปัจจุบันได้มันจะเป็นเหมือนฤทธิ์อ่อนๆ นะคะยกเว้นบางคนที่มีพื้นฐานความดันต่ำจริงๆอันนั้นอาจจะไวกับสมุนไพรแล้วกินมากไปกินนานเกินก็อาจจะทำให้ความดันต่ำได้ก็ต้องแก้ไขโดยลดความเข้มข้นลดความถี่ในการกินลงนะคะทีนี้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยมันใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจของทางการแพทย์พื้นบ้านอียิปต์นะคะแล้วก็ที่จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ลดความดันเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ลดไขมันในเลือดลดความหนืดของเลือดภาษาทางสรรพคุณโบราณนะคะเขาจะใช้คำว่าลดเปรี้ยวตัดเสมหะขับเบือกมันในลำไส้ลงสู่ทวารหนักนะคะละลายไขมันในเลือดแล้วก็ลดความหนืดของเลือดนะคะแล้วก็จริงๆแก้ปัสสาวะขัดได้ด้วยนะคะสารนอกฤทธิ์สำคัญก็คือสารสีแดงที่อยู่ที่ดอกกระเจี๊ยบนะคะอาจจะเป็นสารตัวเดียวกับที่เจอในอัญชันนะคะก็คือแอนโทไซยานินคือแอนโทไซยานินเนี่ยมันจะเป็นสารที่เจอในพืชที่เป็นอมม่วงอมแดงนะคะก็จะเจอสารตัวนี้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันนี้มีงานวิจัยพบว่ามันลดความดันและลดไขมันได้จริงนะคะแบบอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นทั้งความดันไขมันนะคะก็จะได้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดได้นะคะเมื่อหลอดเลือดขยายตัวผนังหลอดเลือดผ่อนคลายลงนะคะก็จะทำให้ความดันโลหิตเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นหรือลดลงนะคะสำหรับขนาดที่มีงานวิจัยในมนุษย์แล้วนะคะเขาทำในคนไข้ความดันโลหิตสูงมีงานวิจัยให้กินเนี่ยครั้งละ 3.7 กรัมต่อวันก็น่าจะประมาณสักแก้วถึง2แก้วต่อวันถึงคือ 3.7 กรัมเนี่ยมันเป็นผงแห้งนะคะผงแห้งชงเป็นชาซึ่งชาชงผงปกติในเยื่อขนาดเนี่ยมันจะบรรจุผงประมาณสัก2กรัมโดยประมาณส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็มีงานวิจัยใช้จนถึง9กรัมต่อวันเหมือนกันนะคะระยะเวลาที่ติดตามผลก็มีตั้งแต่กินติดต่อกันนาน1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะก็ไม่มีผลต่อตับ

0: ไตนะคะแล้วก็ความดันโลหิตเนี่ยลดลงเฉลี่ยประมาณ7หน่วยตัวบนแล้วก็3หน่วยตัวล่างนะคะก็ลดได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าไตนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะคนเป็นโรคไตกินได้ไหมคือมันมีงานวิจัยในคนไข้ที่ไตปกตินะคะเขาพบว่าไม่มีผลต่อไตนะคะเมื่อกินติดต่อกันนาน1เดือนในปริมาณประมาณ1แก้วต่อวันคือจริงๆเขาใช้เป็นสารสกัดตัวหลอกกระเจี๊ยบ150มิลลิกรัมต่อวันหนูตีไปให้เลยว่าประมาณวันละแก้วนะคะก็ไม่มีผลต่อตับและไตนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนไข้ที่ต้องจำกัดปริมาณน้ำในคำสั่งของแพทย์ก็ต้องรวมปริมาณน้ำกระเจี๊ยบแดงอยู่ในปริมาณน้ำต่อวันที่จะกินด้วยคือกินกินได้แต่ว่าก็ต้องไปบวกลบคูณหารกันว่าถ้าเราจะกินกระเจี๊ยบแดง1แก้วต่อวันเนี่ยปริมาณน้ำโดยรวมที่หมอให้กินต่อวันเนี่ยมันยังได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องไตเนี่ยกินได้นะคะแต่ไม่ควรกินมากเกิน1แก้วต่อวันนะในคนไข้ที่ไตเริ่มเสื่อมนะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะก็ขับปัสสาวะคือมันต้องไปออกฤทธิ์ที่ไตอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์แรงเท่ากับยาขับปัสสาวะแผนปัจจุบันนะคะต่อมาก็คือไบโบโกนะคะไบโบโกอันนี้เขามีงานวิจัยให้กินครั้งละ4กรัมต่อวันเป็นชานะคะวันละ3ครั้งนะคะแต่คิดว่าวันละ3ครั้งเนี่ยมากไปเพราะว่าคนไข้ที่วิจัยเนี่ยเพราะว่าความดันตัวบนลดลงถึง15หน่วยนะคะอันนี้กินติดต่อกันนาน14วันก็คิดว่าถ้าจะกินไบโบโกเนี่ยกินแค่วันละมื้อก็พอนะคะมื้อนึงก็เป็นน้ำไบโบโกสักแก้วนึงหรือจะเป็นไบโบโกสักกินเป็นผักเคียงอะไรเงี้ย 7-10 ใบก็พอได้อยู่นะคะแล้วถ้ากินเยอะไปก็เดี๋ยวจะความดันตกได้นะคะแล้วก็ใช่ค่ะไบโบโกเนี่ยยังมีงานวิจัยในเรื่องของการชะลอไตเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตก็กินได้นะคะแต่คนไข้โรคตับต้องระวังค่ะคือให้โรคตับต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเกิน3เดือนอะไรเงี้ยก็ต้องหยุดบ้างนะคะเพราะว่ายาจริงไม่ค่อยผ่านเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีรายงานมีผลกับไตเท่าไหร่สำหรับโอบกแต่เขาจะมีรายงานให้ระวังในคนที่ตับอักเสบค่ะต่อมาก็คือน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวเนี่ยใช้ประมาณ50มิลลิลิตรเพียวนะคะก็ประมาณสักบีบให้ได้สัก2ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะหนึ่งก็ประมาณ15ซีซีเนาะต้องใช้สัก4ช้อนโต๊ะนะคะต่อวันนะถ้าจะเอาตามงานวิจัยนะคะผสมน้ำเปล่านะคะก็ลดความดันได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากดื่
1: ม
0: นะโดยที่ลดความดันตัวบนได้ถึง8หน่วยในปริมาตรที่เขาทดสอบคือ
1: 50
0: มิลลิลิตร
1: ทันที
0: ใช่ค่ะภายใน30นาทีค
1: ่
0: ะเขาวัดที่5นาทีที่15นาทีแล้วก็ที่30นาทีหมายก็ว่าความดันมันค่อยๆไต่ลงเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยในต่างประเทศนะคะทำในคนที่เป็นความดันโลหิตแล้วนะคะโดยใช้น้ำมะนาว50มิลลิลิตรนะคะลดตัวบนได้8หน่วยหลังจากดื่มไปครึ่งชั่วโมงก
1: ็
0: คือเฉลี่ยเนี่ย135ลดลงเหลือ127ในครึ่งชั่วโมงนะคะแต่คิดว่าบางทีอะค่ะสมุนไพรมันจะมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้คือมันจะมีผลชับในคนที่เป็นโรคแต่ในคนปกติบางทีมันจะไม่ค่อยลดคือคล้ายๆมันไปปรับสมดุลน่ะอันนี้โดยมุมมองส่วนตัวที่เคยอ่านพวกงานวิจัยมานะคะคือมันจะมีกรณีที่ไม่ค่อยอย่างมะระขี้นกเนี้ยจะเห็นผลลดน้ำตาลได้ค่อนข้างชัดในคนที่เป็นเบาหวานแต่ว่าในคนปกติจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่ากินน้ำมะนาวแล้วจะความดันตกนะคะคือกินยังกินได้อยู่แต่ก็สังเกตร่างกายตนเองนะคะ
1: ค่ะทีนี้ต่อค่ะอาจารย์อาว่าถ้าเลือดจางแล้วไปกินน้ำมะนาวอันนี้ไม่แน่ใจนะคะจะถามอาจารย์อาว่ามันถูกต้องหรือเปล่าว่าคนที่เป็นเลือดจางแล้วพอไปกินน้ำมะนาวเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดจางเข้าไปอีกอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะ
0: มันก็ ไม่เขาเรียกว่าไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันความเชื่อนี้นะคะเพราะว่าของเปรี้ยวๆเนี่ยคือจริงๆในทางแผนไทยเขามองว่ามันทำให้เขาเรียกว่ามันกัดฟอกเสมหะฟอกเลือดทำให้เลือดมันไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคำว่าเลือดไหลเวียนดีกับเลือดจางนี่มันคนละอย่างกันนะคือแต่ทีนี้ถ้ากังวลจริงๆเนาะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราอย่าไปกินอะไรซ้ำๆก็คือกินหมุนเวียนกันไปแล้วก็ถ้าเราจำเป็นต้องกินต่อเนื่องอย่างเช่นบางคนเคยได้ยินว่าอัญชันกินแล้วจะเลือดจางไหมก็มีคนมาถามเหมือนกันก็คือต้องกินคือบางอย่างถ้าเราอยากกินต่อเนื่องเราก็ต้องติดตามผลเลือดเอาเองซึ่งส่วนตัวกินมาต่อเนื่องก็เลือดไม่ได้จางอะไร
1: ค่ะ
0: คิดว่าคนน่าจะไปตีความคำว่าเลือดไหลเวียนดี
1: อ
0: ่ะเป็นเลือดจาง
1: นั้น
0: ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะ
1: คนละส่วนกันนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะต่อมานะคะก็คือสมุนไพรตัวต่อมาก็คือโกโก้นะคะคือโกโก้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะมีการศึกษาเพราะว่าสารฟลาโวนอลในโกโก้นะคะมีผลช่วยขยายหลอดเลือดได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเอาให้ลดความดันโลหิตได้ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องกินเข้มข้นอย่างน้อยต้องประมาณสัก3ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะแล้วก็เป็นแบบไม่หวานด้วยเนาะคือถ้าหวานนี่เราก็จะไปได้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าโกโก้นี่ลดได้ไม่เยอะค่ะลดสัก2ถึง3หน่วยโดยเฉลี่ยในผู้ใหญ่ที่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะสักนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: ดูประตูหน่อยแต่เด็กพี่สาวมันเอากุญแจมาขึ้นขอโทษค่ะต่อมานะคะก็คือกาแฟนะคะเรื่องของโกโก้เนี่ยต่อมาก็คนอาจจะอยากถามเรื่องของกาแฟนะคะคือวิธีกาแฟไม่ได้ลดความดันนะคะกาแฟเนี่ยอาจจะเพิ่มความดันโลหิตได้ด้วยโดยเฉพาะในผู้ใช้รายใหม่นะคะที่ไม่เคยกินกาแฟมาก่อนเลยเนี่ยการกินแก้วแรกๆแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยจะมีผลเพิ่มความดันโลหิตได้เล็กน้อยนะคะประมาณสักไม่เกิน5หน่วยตัวบนนะคะแต่ถ้ากินต่อเนื่องนะคะกินต่อเนื่องจนติดกาแฟไปแล้วอะค่ะก็เพราะว่าไม่ค่อยมีผลต่อความดันเท่าไหร่ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือกาแฟเนี่ยถ้าคาเฟอีนมันสูงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันมันเพิ่มตามเหมือนยาลดความดันกลุ่มนึงในทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะมียากลุ่มที่ลดการเต้นของหัวใจเพื่อทำให้ความดันมันลดลงนะคะต่อมาก็คือน้ำตักไคร้นะคะน้ำตักไคร้ก็กลไกก็คือเป็นฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะก็คือกินประมาณสักวันละแก้วเนี่ยจะลดได้ประมาณ12หน่วยนะคะโดยประมาณนะคะตัวบนได้ประมาณ12หน่วยแล้วก็น้ำตักไคร้เนี่ยยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการสงบระงับนะคะก็อาจจะเป็นกลไกหนึ่งในการที่มีส่วนช่วยในการลดความดันก็คือคล้ายๆกับว่ามีฤทธิ์ในการคลายเครียดอะค่ะทีนี้ตัวต่อมาก็คือน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยอันนี้งานวิจัยก็ประมาณ1แก้วต่อวันนะคะคือแต่งานวิจัยเขาใช้6กรัมต้มเข้มข้นจนน้ำ400มิลลิลิตรเนี่ยลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ200มิลลิลิตรคือไม่แน่ใจเขาต้มยังไงเพราะว่า400มิลลิลิตรมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่เขาบอกว่าใช้6กรัมเป็นใบเตยหอมทำในคนไข้ความดันโลหิตสูงจำนวน120คนนะคะก็พบว่าความดันโลหิตลดลงเล็กน้อยนะคะไม่ใช่ลดลงเยอะอยู่เหมือนกันค่ะประมาณสักเกือบ30หน่วยเลยนะคะจากเฉลี่ยเริ่มต้น159นะคะลดลงเฉลี่ยเหลือ132หลังจากกินไป7วันนะคะคือเขาบอกว่าไม่ต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ยาลดความดันแผนปัจจุบันอันนั้นถ้ากินเข้มข้นมันก็จะลดความดันได้ค่อนข้างสูงค่ะต่อมาก็คืออัญชันนะคะอัญชันเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของการขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็ลดความดันโลหิตได้นะคะก็งานวิจัยใช้อยู่ที่ 1.6 กรัมก็จะประมาณสัก3-4 เม็ดต่อวันถ้าเป็นแคปซูลขนาดมาตรฐานนะคะต่อมาก็คือมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงก็มี การศึกษาว่าอาจจะมีผลในการลดความดันได้อันนั้นคือในงานวิจัยเขาใช้เป็นเอาผงมาบดผงมะเขือยาวนะคะมาบดใส่แคปซูลแล้วก็ให้คนไข้กิน 1.2 กรัมต่อวันเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะต่อมาก็คือถั่วเหลืองเช่นน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาพบว่าในสตรีอายุ 40-70 ปีที่รับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำเนี่ยจะมีผลในการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยได้กินถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือกระเทียมกระเทียมก็เป็นอีกตัวนึงที่ลดได้ทั้งความดันแล้วก็ไขมันนะคะโดยขนาดมันมีการศึกษาค่อนข้างหลากหลายค่ะถ้าเราจะกินในปริมาณอาหารก็ประมาณสักวันละ1ถึง2กรีบจะบวกมากกว่านั้นก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะกินไหวไหมนะคะ
1: กรีบนะคะไม่ใช่หัวนะ
0: กรีบ
1: แต่บางคนไปกินจนหัว
0: ค่ะแล้วก็ที่อภัยภูเบศนิยมจ่ายในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะที
1: ่
0: มันมีเป็นยาแล้วเนี่ยก็จะมีแคปซูลไมโบโบนะคะดีบัวนะคะดีบัวนี่จะไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะใช้เฉพาะที่โรงพยาบาลนะโดยแพทย์แผนไทยจะจ่ายเป็นไอ้ดีบัวที่เป็นไส้ในเม็ดบัวนะคะ
1: mm-hmm.
0: อันนั้นก็ช่วยลดความดันได้นะคะ mm-hmm. แล้วก็จะมีพวกยาหอมนะคะยาหอมเทพจิตอย่างเงี้ยมีงานวิจัยว่าถ้ากินวันละ1ช้อนชานะคะก็เขาให้คนไข้ความดันกินเช้ากับเที่ยงอะค่ะก็คือครึ่งช้อนชาเช้าครึ่งช้อนชาเที่ยงติดต่อกันนาน1เดือนในคนไข้ที่เริ่มมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยก็คือเกิน130แต่ยังไม่เกิน140นะคะตัวบนก็เพราะว่าความดันเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะคะลดลงสู่ค่าปกติก็คือไม่เกิน130นะคะก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีนะคะสมุนไพรที่พูดถึงในการช่วยลดความดันโลหิตเนี่ยก็มีกระเจี๊ยบแดงนะคะใบโบกน้ำมะนาวนะคะน้ำตะไคร้น้ำใบเตยนะคะน้ำดอกอัญชันนะคะโกโก้มะเขือยาวนะคะถั่วเหลืองกินเป็นประจำนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะทีนี้เวลาแล้วก็มีดีบัวมียาหอมนะถ้าเป็นยานะคะทีนี้เวลาจะกินเนี่ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งพอนะคะคือถ้าจะบวกสองสักสองตัวเนี่ยก็ระวังว่าเวลากินไปนานๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ลดวันนี้แต่ว่าพอกินไปนานๆสักเดือนหนึ่งมันจะเริ่มสะสมมันความดันมันอาจจะเป็นตกเอาตอนนั้นได้แล้วก็กินสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคือที่พูดมาเยอะๆเนี่ยคือให้คนไข้รู้จักว่าอันไหนมันลดได้ลดไม่ได้นะคะจะได้แบบว่าเจอก็กินอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้ากินแล้วรู้สึกว่ามันความดันลดลงนะคะไปวัดแล้วความดันตัวบนน้อยกว่า90นะคะหรือว่าเกิน90มานิดหน่อยแต่มีปัญหาเวลาลุกแล้วจะวูบหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้แล้วว่าความดันมันตกนะก็ต้องหยุดกินแล้วก็ลดความถี่ลดความเข้มข้นในการกินลงค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าไปหยุดยาของหมอแผนปัจจุบันเนาะคือถ้ามันเริ่มลดเนี่ยเดี๋ยวหมอเขาก็ปรับยาลดลงให้เองค่ะ
1: ค่ะคือต้องคู่ขนานกันไปบางคนเนี่ยเห็นพออาการดีขึ้นปุ๊บลดเองอันตรายเหมือนกัน
2: สูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดี
1: ใช่เอาพอประมาณเนาะแล้วก็ฟังคำแนะนำจากเภสัชกรหรือว่าถ้าเป็นแผนไทยก็ทางเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ13นาฬิกา41นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าใครมีปัญหาสุขภาพเตรียมยกสายโทรศัพท์ได้เลยค่ะเราจะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย 6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: ส 13:47 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาราชาวเจริญนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
2: ใช่แล้วค่ะพร้อมเปิดสายนะคะ02-276-9718 02-276-9718 นะคะน้องแนนมนวิภาพร้อมรับสายนะคะฟังเสียงสวยๆของน้องแนนด้วยนะ
1: ตกใจนึกว่าเสียงเราด้วยนะคะเสียงน้องแนนนะคะน้องแนน
2: เขามาได้นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์อาคุยเรื่องความดันโลหิตสูงสมุนไพรอะไรที่เหมาะสมบ้างน่าสนใจมากๆนะ
1: คะ
2: เพราะว่าแต่ละคนก็สามารถไปปรับใช้ได้ไม่ยากนะคะปัญหาได้ง่ายๆบางทีเนี่ยเราเจออยู่ในอาหารอยู่แล้วหรือว่า
1: ก็ไม่รู
2: ้
1: เนี่ยเพิ่งรู้นะว่าไอ้เจ้าสารที่มันอยู่ในใบเตยอ
2: ่ะ
1: มันสามารถเป็นลดความดันได้เยอะขนาดนี้20หน่วยตัวบนนะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่บางทีเรามองข้ามไปอ่ะพี่พั
2: ช
1: เราก็ไปมัวแต่มองหาแบบเครื่องชงหวานๆเครื่องชงน้ำชงอื่น
2: ตอนนี้ต้องเลือกต้องอะไรที่มีประโยชน์ก็
1: เน
2: า
1: ะ
2: เลือกเข้ามาให้กับชีวิตของเรานะมีคุณกันนิดใช่ไหมคะบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชลดความดันเห็นไหมคะสมุนไพรลดความดันคุณพิสมัย
1: คุณพิสมัยบอกว่าเคยดื่มน้ำมะนาวนะกับน้ำอุ่นทุกเช้าพุงยุบเลยลดน้ำหนักได้จริงนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าอันนี้ฝากถามอาจารย์อาค่ะอาจารย์คะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่ะก็มีส่วนที่เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเขามีวิจัยอยู่ว่าถ้ากินน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นทุกวันเช้าเย็น1เดือนเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินเนี่ยค่ะกลุ่มคนที่กินเนี่ยน้ำหนักลดลงได้มากกว่าค่ะโดยเขาใช้ประมาณครั้งละ30มิลลิลิตรของน้ำมะนาวสดผสมน้ำอุ่น1แก้วประมาณ200มิลลิลิตรแต่ทีนี้น้ำมะนาวมันเป็นกรดนะคะเวลาเราดื่มเนี่ยเราก็ควรจะใช้หลอดเพื่อไม่ให้ทำลายผิวเคลือบฟันค่ะ
2: สารเคลือบฟัน
1: ใช่มันจะเวลาแปรงฟันมันจะเสียฟัน
2: ค่ะ
1: เวลาอายุเยอะๆด้วย
2: เวลาทานต้องผสมน้ำอุ่นไหมคะหรือว่าใช้น้ำธรรมดาคะเพราะว่าวิตามินซีที่จะหายไปถ้าเกิดความร้อน
0: ถ้าจะอยากลดน้ำหนักจริงๆน้ำอุ่นอาจจะดีกว่าน้ำเย็นเพื่อช่วยในเรื่องของการเผาผลาญส่วนวิตามินซีอาจจะลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าก็น่าจะยังเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาวิตามินซีก็ไม่ต้องน้ำอุ่นเอาเป็นน้ำเย็น
2: แต่ว่าสำคัญคือสารเคลือบฟัน
1: และ
2: หลอดดูด
1: จากนี้ไปนะคะพอดีฉันเอามะนาวไปเก็บมะนาวจากต้นที่ได้มาเป็นออร์แกนิกด้วยค่ะอาจารย์อาก็จะได้ลดน้ำหนักกันแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันค่ะเอาไปที่สายทางบ้านกันค่ะพี่พัช
2: ค่ะคุณสัมฤทธิ์นะคะโทรจากนครสวรรค์อยู่ในสายค่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
13: อยากจะถามว่าปวดที่ศีรษะตลอดแล้วก็เป็นไข้หวัดน้ำเลือดรังทำยังไงดีคะ
2: คุณสัมฤทธิ์ปวดศีรษะเหรอคะ
13: ปวดหัวไม่ยังก็ปวดแล้วแต่เป็นหวัดตลอด
1: อ๋อเหมือนมีอาการเหมือนไม่ค่อยสบายตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
13: ค่ะค่ะ
0: แล้วการเป็นหวัดค่ะแต่ละครั้งอะค่ะใช้ยาอะไรรักษาตัวเองคะหรือไปหาหมอไหม
13: ไม่ใช่หาหมอก็ไม่ไป
0: ก็จริงถ้าช่วงยังไม่เป็นหวัดนะถ้าเอาง่ายๆเลยก็กินพวกน้ำขิงไว้นะคะมันจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายแต่ช่วงที่เป็นหวัดแล้วจะห้ามกินน้ำขิงนะคือช่วงที่มีไข้อ่ะค่ะมันก็จะไม่เหมาะกับของร้อนๆให้กินเป็นฟ้าอะไรโจรไม่เกิน5วันค่ะ
13: อ๋อไข้ไม่ก็ไม่เป็นค่ะแต่จะกินในฟ้าอะไรโจรใบสดๆได้ไหมคะ
2: ใบสดสด
1: ใบสดเหรอคะ
0: ไข้ก็ไม่เป็นแต่อาการแสดงหลักๆคืออะไรคะ
13: คือมันร้อนตรงหน้าผากที่จะแล้วก็มึนๆเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมูกมันกระไหลบ้างบางที
0: แต่อาการมันก็เหมือนมันก็เหมือนความร้อนขึ้นข้างบนนะ
13: แล้ว
0: คือถ้าจะกินใบฟ้าอะไรโจรก็กินได้แต่ว่าควรจะสังเกตตนเองไม่ควรจะกินติดต่อกันเกิน5วันนะคะอาจจะกินครั้งละ 2-3 ใบวันละ 3-4 เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: แล้วก็รู้สึกจะร้อนในเนี่ยข้างในปากจะเป็นแผล
2: ปากเป็นแผล
1: แผลเป็นแผล
13: ค่ะยังไงนะคะ
1: มีอาการปากเป็นแผลด้วยหรอคะ
0: ก็แสดงว่าข้างในมันร้อนค่ะต้องกินยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นขิงเนี่ยต้องเลี่ยงไปก่อนเนาะต้องมากินเป็นพวกใบโบกน้ำใบเตยถ้าเป็นมากก็ฟ้าอะไรโจรได้แต่ไม่เกิน5วันค่ะ
1: โอเคนะคะ
13: ยาขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: มาสำริด
1: ค่ะจากนครสวรรค์นะคะ
2: ใครอยู่โทรมาได้นะคะ022769718สายว่างอยู่
1: ค่ะ
2: มีคุณธีรชัยถาม
1: ฝากถามมานะคะบอกว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างคะอาจารย์ที่จะช่วยให้เจริญอาหารเพราะว่าคุณธีรชัยบอกว่ากินข้าวไม่ค่อยได้ทำไมตรงข้างกับดิฉันเลย
0: ก็ตัวที่เขานิยมใช้กันเบื้องต้นจะเป็นตัวลูกยอค่ะ
1: ลูกยอ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะบำรุงเลือดด้วยคือส่วนใหญ่สมุนไพรที่ช่วยกินข้าวได้เนี่ยมักจะเป็นสมุนไพรในกลุ่มบำรุงโลหิตค่ะลูกยอมันก็เป็นตัวยาเดี่ยวๆค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเนาะก็อาจจะต้องเช็คร่างกายส่วนอื่นๆดูว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนไหมเช่นถ้าเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแผนไทยก็มียาตำรับบำรุงโลหิตที่มันเป็นตัวยาแบบหลายๆตัวผสมกันค่ะแล้วก็เรื่องกินข้าวไม่ค่อยอร่อยเนี่ยอาจจะต้องเช็คว่าฟันมีปัญหาไหมระบบลำไส้การย่อยหรือท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมก็ต้องแก้ตรงนั้นด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะ
1: ค่ะคุณกัลยาณีนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
14: เพียงอยากเรียนถามคุณหมอว่าสงสัยว่าที่โรงพยาบาลนะคะเวลาที่ไปวัดความดันน่ะแล้วทีนี้แต่ละเครื่องมันวัดแล้วมันไม่เหมือนกันจะเชื่อตรงไหนดีคะ
0: ก็ความดันแต่ละเวลานาทีที่ผ่านไปค่ะจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยค่ะเป็นช่วงถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยก็เชื่อได้หมดคือหมายความว่าเครื่องที่หนึ่งกับเครื่องที่สองตัวเลขมันต่างกันมากไหมล่ะคะ
14: มี110กว่าเป็นอย่างมากเป็นส่วนมากจะ110กว่า
0: ก็คือมันไม่ได้โดดไป10กว่าหน่วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดแหละนะคะเพียงแต่ว่าหลักการของการวัดความดันคือต้องเป็นความดันขณะพักก็คือนั่งพักก่อนแล้วค่อยวัดอย่าไปกินกาแฟอย่าไปกั้นปัสสาวะอะไรเงี้ยก่อนวัดเพื่อได้ค่าความดันที่มันถูกต้องแม่นยำค่ะ
14: อ
0: ๋
14: อค่ะแล้วบางทีดิฉันนะกินข้าวก่อนแล้วไปชั่งน้ำหนักมันจะต้องสูงขึ้นประมาณ 1-3 กิโลปกติ
0: หมายถึงว่าหลังกินข้าวไปชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักมันขึ้นใช่ไหม
14: สมมติว่ากินขนมจีบอย่างเงี้ยแล้วมันน้ำหนักมันขึ้นมาอีก1กิโล
0: แล้วขนาดนั้นเลยเหรอ
1: กินแค่ขนมจีบกินไปกิโลนึงหรือเปล่าเนี่ย
0: กินน้ำอะไรเข้าไปหรือเปล่าคือน้ำหนักขึ้นหลังกินอิ่มใหม่ๆอ่ะมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่มันอาจจะขึ้นแค่หลักขีดนะหนูคิดว่า
14: ฮัลโหล
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามันเป็นธรรมชาติของเราก็ปล่อยไปยกเว้นว่าคือหนูคิดว่าคำตอบเนี่ยไปหาหมอก็ไม่รู้จะทำไงให้ได้นะคือเราก็อาจจะต้องดูว่าเราไม่มีบวมตรงไหนเนาะคือหมายความว่าถ้าน้ำหนักมันขึ้นผิดสังเกตเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือเอ๊ะบวมจากหัวใจล้มเหลวหรือไตวายหรือเปล่าถ้าจู่ๆมันบวมขึ้นมาชัดเจนอย่างนั้นน่ะอันนี้ควรจะต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจโรคเพิ่มเติมนะเช่นเช็คค่าการทำงานของไตเช็คฟังเสียงหัวใจหน่อยไหมฟังปอดหน่อยไหมว่าปอดไตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็สบายใจได้ค่ะ
14: เช่นเป็นจิตเวชไขมันแล้วก็ไ
0: อ
14: แล้ว
0: คำถาม
14: แต่ละจุดแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันแล้วก็ความเจ้าไอ้น้ำหนักด้วย
0: ก็คืออย่างนี้ยาบางตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มจิตเวชเนี่ยมันมักจะทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าลักษณะคำถามของคนไข้เนี่ยคือจู่ๆมันขึ้นเยอะหลังจากกินอาหารหนูก็เลยแนะนำว่า ถ้าโดยรวมเราเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วเราไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติรุนแรงเหนื่อยหอบฉี่ไม่ออกเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันผิดปกติมันบวมเนี้ยเราก็ลองอักดหลังมือหลังเท้าดูไหมกดขาดูว่ามันบุ๋มหรือเปล่าถ้ามันบุ๋มไม่กระเด้งเนื้อมันกระเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปเช็คไตให้หมอเช็คหัวใจอะไรให้ไปเอาเป็นว่าไปถามหมอว่าที่เป็นอย่างเงี้ยผิดปกติไห
15: ม
0: ถ้าหมอเขาสงสัยโรคเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาหาโรคให้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรมีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลจ้ะ
1: โอเคนะคะ
2: ไปตรวจร่างกายนะคะ
1: แล้วนะคะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณกัลยาณี
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: น่าจะมีอีกคำถามสุดท้ายเน
1: า
2: ะ
1: ไม่น่าจะทัน
2: ไม่ทันเน
1: า
2: ะคุณพยอมนักน้อยเขาบอกว่านอนแสบหน้าอกทุกวันทั้งที่กินข้าวต้มกุ้ยสาเหตุจากกระเพาะหรือเปล่าคะกินยาโรงพยาบาลมาแล้วแต่ว่าเขายังชั่วพอช่องมืดก็เป็นอีก
1: อ
2: ันนี้ถ้าจะเป็นกดไหลย้อนเนาะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ก็อาการคล้ายๆกดไหลย้อนค่ะก็คิดว่าหมอก็อาจจะให้ยาลดกดมากินเนาะก็หลังกินอิ่มใหม่ๆอย่าเพิ่งนอนเลยนะคะให้รอสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนเนาะนั่งหรือว่าเดินทำนู่นทำนี่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็กินของอ่อนๆไปก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็ถ้าสมุนไพรก็อาจจะลองกินขมิ้นเสริมเข้าไปได้2เม็ดหลังอาหาร3มื้ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะพยายามนักน้อยนะคะฟังอยู่ชมอยู่ก็ลองทำตามที่อาจารย์อาแนะนำค่
2: ะ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์อาคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะที่มาพูดคุยกับเราเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่พัฒน
2: ์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะ
1: คะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
16: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
17: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
20: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
23: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
24: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
23: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
24: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
25: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
24: ได้เลยเช็คมา
25: ถ้ามีค
3: ญชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
24: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
24: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
19: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งตรวจคุณภาพน้ำและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
4: นายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยมีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังท่ากลางและท่าบนจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่เจ้าหน้าที่จึงประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยแจ้งเหตุและประสานพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
19: กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มงวดกรณีข้อความแชทข่มขู่กราดยิงสถานศึกษายืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
6: นายสติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงสถานศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำหรือไม่ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจะเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
19: อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน2ลำของบริษัทน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสื่อของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ UAE ที่กำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของ UAE ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวางครับสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: ทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโตเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ 15 นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: อยากเป็นผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ส รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินการบรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปยุทธวิธีทางทหารอากาศของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของกองทัพอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลยังมีหลายด้านที่ต้องสนับสนุนกองทัพเพื่อเสริมความปลอดภัยของประเทศและประชาชนโดยการป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาขณะที่การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านความมั่นคงอดิษฐ์นาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและห้วยสีคูณพร้อมกำชับกรมชลประทานเพิ่มศักยภาพกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูณพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีโดยพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหากดำเนินการได้เต็มศักยภาพ จะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 175,000 ไร่พร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมโครงการทั้งการพิจารณาสำรวจออกแบบและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดนครพนม
1: เกิดน้ำป่าไหลหลากหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและมอบสิ่งของยังชีพ
9: วันนี้นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ภูแม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสำรวจความเสียหายขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปคุณากรปรัตถะจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีและเวลา 18:00 นผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 33.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 27.1 องศาเซลเซียสส่วนรายงานหน้าฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 0.6 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 3.5 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศการดาทนรายงานค่ะ

0: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้หน้าลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอตู้เจียน15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
2: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
1: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
2: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตา

0: ชาติก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
3: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พอคดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: สามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงที่จริงฉันก็เจ็บได้ที่ YouTube Channel Channel 3 Soundtrack Official นะครับผมดูแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับ
1: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ความต่างไม่ใช่เรื่องแปลกสองศาสนาสร้างศรัทธาสู่สันติสุขพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยยังคงมีความอบอุ่นและมีความสุขอยู่เสมอเพียงแค่เราเข้าใจกันและกันแล้วสันติสุขจะคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียนสวทระนอง
6: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึง
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดในพื้นที่ไปวางแนวทางสนับสนุนการทำงานอย่างตรงจุดและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักรู้ก่อนเตรียมก่อนช่วยทันทีพร้อมกำชับเรื่องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตต้องเร็วถูกต้องและเข้าถึงในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือโดยเฉพาะระบบประปาต้องแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าน้ำลดงานต้องจบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์บริเวณประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเปิดใช้งานประตูระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจำเป็นต้องมีน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และระบบควบคุมการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องดูแลทั้งช่วงน้ำมากและช่วงน้ำแล้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
10: นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การกล่าวถึงกรณีเกิดพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปผลิตมาตรการสาธารณสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามกันได้ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนหน้าของทางสปท5ค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขดำเนินรายการนะคะในช่วงก่อนรายการภาคนี้ค่ะใช้เวลาสั้นๆนะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังสำหรับสารคดีพิเศษนะคะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้ค่ะยังคงที่จะมี2ช่วงนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารในช่วงของ5แยกข่าวผ่านทางสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ยังคงที่จะติดตามในเรื่องของเทศกาลอาหารแล้วก็ดนตรีสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมชิมช็อปแชะนะคะสำหรับในช่วงของ14ถึง16สิงหาคมนี้นะคะที่ลานหลังตลาดแม่โสภาตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวจะไปฟังเรื่องนี้ก่อนเลยนะจากน้องมุกนะคะอรปวีวงศ์วชิราค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์กับดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์นะคะซึ่งก็เป็นรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีค่ะติดตามในเรื่องของข่าวเด่นๆสำหรับรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ก็คงที่จะเป็นข่าวใต้ยาวๆค่ะในช่วงที่2ค่ะ PRD Service เดี๋ยวจะพาไปติดตามในข้อมูลที่รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในสุราษฎร์ด้วยนะสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะแต่นำเรื่องของเด่นๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงแรกเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะจะพาไปติดตามในเรื่องของเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้จะพาไปฟังบทสัมภาษณ์ยาวๆเลยค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังมาเที่ยวเทศกาลอาหารและดนตรีของสุราษฎร์ธานีของเราเมืองคนดีค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บ้านซ่องนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามกับน้องมุกอรปวีวงศ์วชิราค่ะซึ่งก็สัมภาษณ์ท่านดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์นะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ขอต้อนรับทางด้านของดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์ค่ะรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีสวัสดีท่านดร.ด้วยนะคะดร.ขาเราเข้าเรื่องกันเลยค่ะมุกเกินขนาดนี้แล้วมุกก็ยังอยากไปเที่ยวงานนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดขึ้นอีกประมาณ3วันนี้แล้วนะคะรองค่ะค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไงกับงานเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานี The Gourmet Forest at Cape นั่นเองค่ะ
3: ก็ด้วยแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก
2: ็
3: อยากจะเสริมแล้วก็เสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเราแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนก็มีโซนป่าเขาป่านาเลนะครับซึ่งโซนที่เราได้จัดมาอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เพิ่งเสร็จของเกาะพะงันม
2: า
3: เทศกาลอาหารและดนตรีเกาะพะงันโอ้ยสุดยิ่งใหญ่มากมีคนโหยเข้าไปเที่ยวชมมาช็อปชิมอาหารต่างๆผลิตภัณฑ์ของชุมชนและโอท็อปต่างๆนะครับมากมายทีเดียวแล้ว 3-4 หมื่นคนใน3วันนะครับเยอะแยะแล้วค่ะวันนี้ก็มารอบถึงของโซนป่านะครับช่วงวันที่14 15 16 3วันนี้นะครับเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นโซนป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญก็คือเพื่อจูงใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวในการมาจัดทำพันนี้ได้มาร่วมได้มาท่องเที่ยวชิมช็อปนะครับชิมช็อปอาหารต่างๆเป็นเขาเรียกว่าเชิงเขาเรียกว่าเดอะกูเม่ฟอร์เรสต์แคปนอกจากนั้นก็เรื่องดนตรีนี่เป็นมีกิจกรรมดนตรีที่ทั้ง3วันเลยทั้งแต่วันแรกก็มีศิลปินดีๆพอสมควรเช่นวันที่14นี้ก็จะเป็นพวกหลวงไก่เป็นดนตรีในภาคใต้นะครับในภาคใต้บ่าววีก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันไฮไลท์คือวันที่15
2: เราจะเปิดงาน
3: ครับตลาดแม่โสภาอำเภอเวียงสะนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางอำเภอเวียงสะนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเวียงสะนะครับแล้วก็รวมถึงโซนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่นี
2: ้
3: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะจัดประจำอยู่แต่ละอำเภอนี
2: ้
3: น
2: ะครับ
3: เราไม่ได้คลิกเพียงแต่ว่าได้ขยับไปอำเภอโน้นอำเภอนี้ตั้งในโซนนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ได้มาพูดได้ฟังในวันนี้นะครับ
2: ได้ค่ะย้ำจากที่ท่านรองพูดค่ะเมื่อกี้ปีนี้เนี่ยเห็นว่าไฮไลท์สำคัญคือจัดภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่ารสชาติแห่งความสุขจากการเดินทางของศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารใช่ไหมคะ Taste of Happiness of Gastronomy Journey ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะท่านรองขามาที่ใต้เนี่ยสองสิ่งเด่นๆที่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวพูดถึงก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาหารหนึ่งและในสองก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเน
3: า
2: ะ
3: การท่องเที่ยว
2: ค่ะก็เป็นโซนป่าแล้วก็จริงๆใครบอกว่าช่วงนี้เป็นโลซีซั่นนี่ไม่ใช่เลยเป็นช่วงซีซั่นเนาะเป็นช่วงฤดูกาลที่น่าท่องเที่ยวมากๆรองขา
3: ที่สำคัญเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็น GI ของในจังหวัดนะฮะออกมาเป็นอาหารมาให้เขาได้ชิมได้ทดลองให้เขาทำให้เขาเห็นเลย
2: ใช่ค่ะเห็นว่ามีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเนาะลองลิ้มชิมปรุง Mix and Match รสชาติ GI
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะก็เนี่ยมุกไปแอบดูเมนูมาคุณผู้ฟังขาวันก่อนเห็นแบบว่ามีจะมีเหมือนผัดไทยไข่เค็มฟิวชั่น3สาขาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะท่านคะไตปลาหูไตปลาหูเป็นยังไงคะรองนายกค่ะ
3: ก็แกงเหมือนไตปลานะครับแกงไตปลาเดี๋ยวเป็นแกงไตปลาที่แบบแห้งจะสามารถเอาไป
2: กินได้นาน
3: เก็บรักษาไว้ได้นานใช่เก็บรักษาไว้ได้นาน
2: แล้วก็มีเมี่ยงคำ GI รวมถึงจริงๆก็จะได้กินแบบว่าสินค้า GI ตอนนี้จังหวัดของเราก็มี 7-8 รายการแล้วด้วยใช่ไหมคะรองขาก็ถือว่ามางานนี้เนี่ยนอกจากจะได้เที่ยวในเรื่องของโซนป่าแล้วเนี่ยค่ะก็ยังได้ชิมอาหารด้วยรวมถึงการขนทับนักแสดง
3: หรือว่า
2: ดนตรี
3: แล้วก็ส่งเสริมนักดนตรีในจังหวัดด้วยของนักเรียนนักศึกษาพวกเนี้ยเรียนจากโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปโรงเรียนในอำเภอเวียงสะก็มาช
2: ม
3: แล้วก็ที่สำคัญการจัดงานอย่างนี้ที่สำคัญเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญของชุมชนของอำเภอต่างๆทั้ง5อำเภอเนี้ยก็จะมาออกบูธกันจะมีบูธอาหารทั้งหมด70บูธนะครับ
2: เยอะ
3: มากในบริเวณนั้นดูดนตรีไปแล้วชิมช็อป

0: าหารไปกินกันได้เลยในบริเวณงานเต็มที่แล้วรอบนอกก็จะเป็นร้านค้าชุมชนที่จะมาออกอย่างน้อย300กว่าร้านนะครับเยอะแยะเลยครับแต่ว่าในบริเวณงานของพื้นที่ของอบจ.สุราษฎร์ธานีเราก็มีให้ร้านที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละอำเภอทั้งหมด70ล้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับเพื่อมาโชว์มาจำหน่ายแล้วก็ที่สำคัญคือได้สร้างเครือข่ายของการท่องเที่ยวในเชิงอาหารให้คนได้รู้จักว่าในพื้นที่นี
1: ้
0: นอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่สำคัญของ5อำเภอนี้คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะ5ถึง6อำเภอเนาะค่ะมีบ้านนาเดิมบ้านนาสารเขียน
0: ภาษ
1: า
0: ชั
1: ยบุรี
0: เวีย
1: ง
0: สา
1: ร6อำเภอนะคะท่านคะคิดว่าตลอดการจัดงานตลอดทั้ง3วันเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือว่ารายได้เนาะ
0: ครับ
1: มีมากน้อยแค่ไหน
0: อันนี้ที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: เราก็ใช้วิธีเก็บสถิติของผู้เข้ามาชมงานแล้วก็จะประเมินทุกครั้งเวลาออกไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ในอำเภอไกลๆออกไปที่ไม่ใช่ตัวเมืองเนี่ยก็เขาได้มีโอกาสได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสนำสินค้ามาโชว์มาแสดงมาขายมาจำหน่ายมาสร้างเครือข่ายติดต่อตั้งขายได้ขายออนไลน์อะไรด้วยติดต่อต่อไปในอนาคตนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นขึ้นไปคนที่จะมาในแต่ละคืน
1: ในแต่ละคืนด้วยนะคะ
0: คืน
1: ก็ถือว่าตลอดจัดงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่ะ90,000กว่าประมาณแสนคน
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั
1: ้นค่ะแล้วในเรื่องของมูลค่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอด3วัน
0: อย่างน้อย3วันที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิน100ล้านน่าจะเกิน100ล้านที่บ้านมาเหมือนก่อพังงานออกมาก็3คืนก็เกิน100ล้านแล้วกับเกิน100ล้านนะ
1: ได้ค่ะก็นี่แหละต้องมาช่วยกระตุ้นกันฟังขา
0: ก็เราอาศัยช่วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ช่วยประเมินให้เราไม่ได้ประเมินเองนะครับพอเสร็จงานก็จะประเมินออกมาว่าสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: โดยแต่ละร้านค้าเราไม่นับ 3-400 ล้านของชุมชนข้างนอก70ล้านเนี้ยก็จะเก็บข้อมูลแต่ละร้านไว้เลยให้ร้านก็เก็บข้อมูลว่าร้านหนึ่งเขาขายใน3วันได้วันละเท่าไหร่อย่างเนี้ยแล้วก็ออกมาให้
1: รวมมาเป็นมูลค่าทั้งหมดเนาะ
0: สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าไหร
1: ่นี่กับค่ะพอยต์สำคัญจุดสำคัญนะคะรองคะรองมองว่าสิ่งนี้มันจะสร้างประโยชน์งานนี้จะสร้างประโยชน์ยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็คือเหมือนเป็นการคืนกำไรแล้วก็ให้พื้นที่เนี่ยแสดงศักยภาพตัวตรงประโยชน์หลักๆสำคัญจากการจัดงานนี้ตลอด3วัน3คืนนี้คิดว่าจังหวัดจะได้อะไรพี่น้องประชาชนจะได้อะไร
0: สิ่งสำคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราไม่ได้คิดทำเพื่อหวังกำไรแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราอยากให้ชุมชนอยากให้แต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอำเภอได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาให้มีการจับจ่ายนะครับให้มีรายได้แต่ละอย่างมันก็จะกระจายเป็นรายได้ที่กระจายออกไปในชุมชนต่างๆที่มาผลิตจากผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทุนต่างๆที่เขาเอามาผลิตเป็นอาหารแล้วออกไป
1: สิ่
0: งเหล่านี้ทุกส่วนก็จะมีส่วนที่จะได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปแต่นั้นก็เกิดรายได้เกิดเงินหมุนเวียนขึ้นมาในพื้นที
1: ่
0: นั่นคือสิ่งสำคัญที่เรามองว่าเป็นมูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับเป็นภาพรวมของจังหวัดครับผม
1: ก็คือเป็นการเปิดพื้นที่แหละสำคัญเลยแล้วก็ให้เขาได้มีช่องทางในการ
0: ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีงานแบบนี
1: ้
0: ในพื้นที่เหล่านี
1: ้
0: เราไม่มีเช่น
1: โซน
0: เขาก็เหมือนกันก็จะไม่มีตลาดอย่างนี้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะไปช่วยกระตุ้นกันแล้วก็ให้เขาแหละได้มามีส่วนร่วมสร้างกับเราเราก็แค่เป็นเครือข่ายหนึ่งที่ช่วยไปเหมือนจุดประกาย

0: แอบถามรองค่ะงานแบบเนี้ยที่เป็นเทศกาลอาหารและดนตรีเนี่ยอย่างโซนป่าเองเนี่ยค่ะเราจัดกันมากี่ครั้งแล้วคะรองคะ
1: โซนป่าก็จะจัดมาเหมือนของก็จะมีเคยจัดที่นาสารร่วมกับเทศบาลเมืองนาสารก็เคยจัดกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาปีนี้เราก็ขอบอกว่าขอขยับเป็นอำเภอเวียงสะนะครับต่อไปอาจจะเป็นอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีบ้านนาเดิมนา
0: เ
1: คียนซาพวกน
0: ี
1: ้ก็จะไปช่วยเขาในกระตุ้นแต่ขณะเดียวกันไม่ว่าจัดที่อำเภอไหนท
0: ุ
1: กอำเภอเหล่านั้นก
0: ็
1: จะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาร่วมกันเรามีบูธให
0: ้
1: จัดบูธให้ที่เขาสามารถนำวัตถุดิบแล้วก
0: ็
1: อาหารพวกนี้มานำเสน
0: อ
1: มาขายกันมาใช้เขาได้ช็อปกัน
0: ดีมากๆเลยคุณผู้ฟังคะก็เป็นการพาคนเข้าไปในพื้นที่จริงเลยแหละก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเขานอกจากได้ชิมอาหารได้ชมดนตรีแล้วยังได้ไปท่องเที่ยวด้วย
1: ใช่ได้ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ที่จะมาร่วมงานมาเที่ยวก็ยังมีคนจังหวัดรอบข้างเรายิ่งนครศรีธรรมราชมาใต้ชุมพรมากันหมดแล้วครับวันนี้ผมว่าที่พักน่าจะโอ้โหหายากหน่อยแล้วล่ะครับต้องประสานมาด่วนแล้วครับเพราะเหลือเวลาอีก3วัน
0: วัน
1: ใช่
0: ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนี่ยบางคนอาจจะลายนะลองขาก็รายการของเราค่ะคุณผู้ฟังขาจริงๆเนี่ยส่งสัญญาณไปถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยท่านรองขาเอาละค่ะใช้เวลาในช่วงนี้แหละท่านรองขาเชิญชวนหน่อยค่ะว่าคนที่สนใจเนอะมาเที่ยวงานมาแล้วจะได้เจออะไรยังไงเชิญได้เลยค่ะ
1: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดต่างๆภูเก็ตและน้องกระบี่ทั้งงานสามารถมาได้เลยก็มีนักท่องเที่ยวมาจากทั้งเทศมาอะไรที่อยู่ในเครือข่ายก็มากันเยอะพอสมควรก็น่าจะมียอดผมบอกให้เน้นมากวันนี้เมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ได้ประสานลงไปหาที่จอดรถเพิ่มเพราะว่าม
0: ันต้องรองรับคนจำนวนมาก
1: ต้องรองรับแล้วก็ทำQR code ให้เขาได้เข้ามาถึงเห็นป้ายก็สามารถเข้า QR code ดูได้เลยจะไปมีร้านจอดรถตรงไหนบ้างเขาได้ไปได้ถูกนะครับเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คิดว่ารองรับได้พอแต่พอพื้นที่ตรงนี้ก็ 3-40 ไร่อ่ะเป็นลานกว้างนะครับเป็นลานกว้างมากแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเราก็หาที่ว่างของพี่น้องประชาชนที่เขาให้ความร่วมมือน่ารักมากนะครับให้มาทําเป็นลานจอดรถที่จะมารองรับ
0: รถที่
1: เพราะว่า คนเวียงสะบอกว่าโอ้ยขอบคุณมากท่านรองท่านนายกโสภากาญจน
0: ะ
1: ที่มาทําก็อาจจะเป็นบ้านท่านในพื้นที่ท่านนะครับก็คนมาให้ความร่วมมือแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้สร้างเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเวียงสะและอำเภอใกล้เคียงเหล่านี้นะครับก็เรียนเชิญครับก็มีเวลาอีก3วันนี้แล้วครับวันที่14นี่ก็เรามาดูพวกหลวงไก่กันดนตรี
0: มัน
1: ก
0: ี
1: มาแล้วก็วงต่างๆอีก 2-3 วงในแต่ละคืนนะครับม
0: ี
1: EDM ต่อเปิดท้ายนะครับมีวินัยวงเวียนครบบ้างอะไรพวกนี้แต่ไฮไลท์คืนวันเปิดพิธีเปิดงานนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดไปเปิดนะครับก็ท่านนายกโสภากัญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก
0: ็
1: อยู่คอยต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาก็จะเป็นไฮไลท์การเปิดนอกจากมีเรื่องอาหารเทศกาลอาหารต่างๆนิทรรศการด้านอาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะครับดนตรีคืนสำคัญคืนนี้ก็จะมีบอดี้แสล
0: ม
1: นะครับ
0: นี่แหละค่ะไฮไลท์เลย
1: เจ้าพ่อแห่งร็อก
0: ใช่หรือว่าเบอร์หนึ่ง
1: เลย
0: ค
1: ่ะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง
0: ใช่ก็จะเอามาได้
1: ครับเอามาได้ครับก็ประสานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ในพื้นที่ก็เตรียมกำลังลงอุปกรณ์เวทีอะไรต่าง
0: ๆ
1: ทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่วันที
0: ่
1: เมื่อวาน
0: นะครับ
1: จัดสถานที่แล้วต
0: ั้
1: งแต่เมื่อวานแล้วครับเราดำเนินการก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของสวท.นะครับสุราษฎร์ธานีก็เรียนเชิญท่านที่ได้รับฟังรับชมก็เรียนเชิญมาท่องเที่ยวThe Gourmet Forest

0: แข่งนะครับหรือเทศกาลอาหารและดนตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญนะครับ14 15 16ครับ
1: ค่ะรองพูดครบถ้วนแล้วคุณผู้ฟังค่ะอีกสักนิดเดียวค่ะรองค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะเหมือนไปดูตารางกิจกรรมแต่ละวันนี้ไปดูที่เพจไหนหรือว่าโทรไปติดตามสอบถามได้ที่ไหนครับ
0: เข้าดูในป้ายประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับท่านเข้า QR code ได้เลยแล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อมาทางเพจของ
1: อบ
0: จ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยครับ
1: ค่ะค้นหานะคะคุณผู้ฟังหา Facebook แล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะมีรายละเอียดของงานในครั้งนี้จัดเต็มแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังได้เตรียมไว้เตรียมเดินทางเตรียมวางแผนต่าง
0: ๆ
1: ย้ำอีกทีค่ะ 14-16 สิงหาคมนี้ค่ะมาติดตามในเรื่องของการไปชิมอาหารไปสัมผัสอัตลักษณ์อาหารถิ่นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอันซีนของ6อำเภอโซนป่าน่าเที่ยวกันด้วยนะคะ 14-16 สิงหาคมนี้จัดที่ลานดินหลังตลาดแม่โสภาอำเภอเวียงสะนั่นเองค่ะ
0: หาไม่ยากครับตลาดอยู่ด้านหลังเป็นลานดินกว้างด้านหลังตลาดแม่โสภา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหมู่ที่4ในตลาดเวียงสะเลยนะครับหาง่ายครับ
1: ได้
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะ14-16วันนี้ค่ะเราต้องขอบคุณทางด้านของรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีนะคะดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์ค่ะที่วันนี้เป็นตัวจริงมาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังรวมถึงนักท่องเที่ยวนั่นแหละจุงมือญาติหลานคนรักคนในครอบครัวมาเที่ยวงานครั้งนี้เพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะอบจ.นี่แหละค่ะจัดอย่างเต็มที่ยิ่งใหญ่เนาะเอาเบอร์หนึ่งของทุกเรื่องอาหารดนตรีแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆมารวมไว้ที
0: ่นี่อาหารนี่ซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอเลยแล้วครับ
2: วันนี้นำเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็สุดท้ายของสัปดาห์วันนี้ก็คงที่จะเป็นวันทำงานสุดท้ายของในรอบสัปดาห์นี้ด้วยค่ะแล้วก็งานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่16เลยนะคะ14-16ค่ะที่ตลาดบ้านซ่องนะคะก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้ค่ะสำหรับในเรื่องของตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องของตลาดเกษตรนะคะก็มาพร้อมเลยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะคะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนำมาท่องเที่ยวทางภาคใต้บ้านเรานะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ PRD Service ค่ะวันนี้จะพานำข่าวสารในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีนะคะพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะมีการจัดมอวิชาการค่ะ
3: ช่วง PRD Service
2: มาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กันค่ะในช่วงท้ายกับ PRD Service นะคะซึ่งก็เป็นข่าวบริการค่ะซึ่งใกล้ๆนี้นะคะสำหรับทางด้านของมอวิชาการค่ะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนั้นก็จะมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะก็จะมีการจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ฟังค่ะก็จะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งก็จะเดินทางมาเป็นประธานในงานมอวิชาการด้วยในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะพร้อมกับบรรยากาศพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตเกินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางด้านของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเพื่ออนาคตของประเทศนะคะแล้วก็จะบอกแบบนี้ว่าภายในงานนะคะพบกับกิจกรรมมากมายทั้งนิทรรศการทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะสำหรับมอวิชาการค่ะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะในห่วงของ 18-20 สิงหาคม 2569 นี้ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายอีกหนึ่งข่าวในช่วงของ PRD Service นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะสำหรับใครที่จะร่วมโครงการนี้ค่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะเทียบชั้น2มาตรการปิดหนี้เสียต่ำแสนนะคะซึ่งดูรายละเอียดทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นคุณสมบัตินะคะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะแล้วก็สถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า90วันนะคะณวันที่30กันยายน68นะคะแล้วก็เป็นหนี้เสียทุกประเภทสินเชื่อค่ะไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการทางการเงินที่เป็นการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโรด้วยนะคะเงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดค่ะสนใจก็สามารถสอบถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะที่1443-6ค่ะ เวลาของ5แยกข่าวหมดเวลาลงแล้วค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีพิเศษต่อค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะส่วนรายการ5แยกข่าววันนี้ทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสปท5นะคะแล้วก็ขอบคุณกับการติดตามรับฟังทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะสวทในพื้นที่ของสวท5สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีนะคะทีมงานทั้งมวลเราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะวันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคนะคะช่วงแรกในวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานปปส.จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านชุมชนเป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาทและมีการต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทางนี้จังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการตามภารกิจของโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงและยกย่องหมู่บ้านที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: แนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านได้มองเห็นนะครับถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัดตรังนะครับท่านทรงกฎสว่างวงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านได้ให้แนวคิดนะครับในแนวปฏิบัติให้กับกองทุนเนี่ยได้สมทบนะครับในเงินทุนไม่ว่าจะเป็นทุนปัญญาหรือทุนศรัทธานะครับตามที่สมเด็จว่าเป็นปีได้ให้ทุนประเดิมมากองทุนละ 8,000 บาทวันนี้จังหวัดตรังเนี่ยมันสามารถที่จะนำเงินนะครับมาต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ากองทุนที่เรามาดำเนินการเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกให้ทุกคนได้รับทราบก็คือการประกวดนะครับวันนี้เรามีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดรองชนะเลิศระดับจังหวัดซึ่งมันมีจุดแข็งแล้วก็สามารถที่จะบอกทุกคนได้นะครับว่าจังหวัดตรังความแข็งจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้คนที่หลงผิดนะครับได้มีอาชีพได้มีงานทำกลับคืนสู่คนดีของสังคมนะครับไม่เป็นภาระกับใครผมยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางนะครับหมู่ที่2ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศปี69นะครับเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีจุดแข็งมากนะครับท่านปีชาเหมาะเจริญท่านนายอำเภอท่านได้ให้แนวคิดนะครับได้ให้คนในหมู่บ้านได้เป็นสมาชิกนะครับกับกองทุนแม่ของแผ่นดินครบ 100% แล้วก็มีการบริหารจัดการก็คือสามารถที่จะหาเงินมาสมทบก็เรียกว่าเป็นการสมทบในแต่ละเดือนนะครับเข้ามาได้เป็นประจำทุกเดือนเลยฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เป็นเงินทุนก้อนหนึ่งจาก 8,000 วันนี้ก็มีเงินอยู่ในบัญชีถึง 37,000 บาทก็สามารถที่จะเอามาบริหารจัดการสิ่งที่เห็นภาพชัดมีน้องคนหนึ่งหลงผิดนะครับชื่อสมพงษ์แซ่โอนะครับแล้วก็ได้กลับตัวกลับใจนะครับแล้ววันนี้ครับน้องก็ได้มาเป็นนักการปันโรงของโรงเรียนควนเมาถือว่าเป็นไอไลท์เพื่อต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าวันนี้น้องก็ลงผิดไปวันนี้ก็กลับตัวเป็นคนดีก็สามารถที่จะมีอาชีพนะครับมีอันดำที่เป็นหลักแหล่งนะครับฉะนั้นจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านกลางเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารชุมชนของเขาได้โดยเขาเอาคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับตำรวจชุมชนหรือชรบนะครับมาดูแลปกป้องไม่ให้ยาเสพติดเข้ามามีในหมู่บ้านเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเขาจะร่วมทุกอย่างเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ To Be Number One เขาจะร่วมกันในเรื่องของการจัดหาถุงยังชีพมาแจกให้กับครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 1,500 บาทให้กับเด็กที่ครอบครัวเป็นหลงผิดนะครับทุนละ500บาทก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชุมชนนี้เขาสามารถดำเนินการได้ก็ถือว่าประกวดรอบนี้เขาได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งคือบ้านบ้าวีนะครับซึ่งเป็นของอำเภออาจสำราญนะครับท่านนายอำเภอประมุขเหมือนจิตนะครับท่านได้ให้แนวคิด ถึงแม้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่วันนี้การระดมเอิญทุนนะครับจาก 8,000 บาทวันนี้ก็มีเอิญอยู่ถึง 44,885 บาทนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับให้กับคนในหมู่บ้านนะครับได้ร่วมการสมทบเป็นเอิญทุนศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นการวางกระปุกไว้นะครับใครศรัทธายังไงก็เอามาใส่ไว้เพื่อสมทบเป็นเอิญหนึ่งก้อนด้วยนะครับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือมีน้องที่หลงผิดนะครับแล้วก็ทางปปส.ภาคเก้าเนี่ยได้สมทบเอิญมา 20,000 บาทเพื่อต้องการที่จะมาซื้ออุปกรณ์ในการตัดหญ้าในสวนปาล์มนะครับในอุปกรณ์ในการรับจ้างไปแต่งปาล์มนะครับก็ถือว่านี่เป็นการสร้างจุดแข็งในเรื่องของการให้คนในชุมชนนะครับที่หลงผิดได้มีอาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีการขยายผลให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าร่วมในโครงการปูบีนั้นเมื่อวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากนำเรียนนะครับว่าบ้านบ่าวีก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศปี68นะครับก็คือบ้านท่าด่านหมู่ที่10ตำบลตุ้งค่ายอำเภอย่านตาขาวนะครับอันนี้จุดแข็งก็คือเขาสามารถที่จะเอาเยาวชนที่หลงผิดเนี่ยเข้าสู่การบำบัดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้กระบวนการของคุณแม่ของแผ่นดินได้ทั้งระบบนะครับแล้วก็มีเด็กที่หลงผิดทางปปส.ภาคเก้าก็สนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีอาชีพหลังจากที่กลับตัวกลับใจผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงไก่บ้างมีอาชีพในเรื่องของการไปตามานกับผู้ใหญ่บ้านอันนี้ถึง7รายนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านก็มีอาชีพในเรื่องของการรับเหมาก็พาเด็กๆเหล่านี้ครับเข้าไปตามานด้วยแล้วก็มีกลุ่มพ่อเอ็ดอีก2รายนะครับผมเชื่อเกินว่าการดำเนินการที่ผมเห็นภาพชัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปันปีหลวงท่านได้เห็นความสำคัญของเงินน้อยนิดที่ท่านบอกว่าเอิญแค่ 8,000 บาทแต่วันนี้มันเป็นความมากมายมันเป็นความอลังการของชุมชนที่มองว่าเอิญนี้เป็นเอิญของแม่เอิญนี้เราจะไม่ใช้จ่ายเอิญนี้เราออกมาเป็นทุนตั้งต้นแต่เราพยายามที่จะหาเอิญมาสมทบเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อน10ขั้นตอนของกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินฉะนั้นจังหวัดตรังนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าทรงกฎสว่างวงศ์มอบทุกอย่างนะครับในเรื่องของการให้แนวทางที่พัฒนาชุมชนลงไปช่วยเหลือตามกรอบแนวทางเรามีประธานเครือข่ายพระเก้าผู้ใหญ่สวัสดิ์ขุนนุ้ยนะครับได้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นอย่างดีฉะนั้นความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดตรังผมถือว่าวันนี้เราเป็นแบบอย่างให้กับจุดอื่นดูเป็นแบบอย่างได้ครับคือทุกปีเนี่ยเราจะมีกองทุนต้นกล้าของแผ่นดินนะครับปี69เนี่ยเรามีต้นกล้าอีก10กองทุนนะครับในส่วนที่เป็นต้นกล้าที่เราจะต้องขึ้นไปรับอบที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าทรงกฎก็จะนำคณะขึ้นไปรับนะครับแล้วก็เราก็จะมีการนำมาในหมู่บ้านมีการระดมเงินมีการหาเงินเข้ามาสมทบก็เหมือนกับกองทุนที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับเราจะทำกันแบบนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าผมอินกับกองทุนแม่ของแผ่นดินมากผมมองว่าเอิญนิดเดียวสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าในส่วนที่ผมเห็นมาเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันพระองค์ท่านเนี่ยเพียงแต่สะกิดหรอครับแต่คนที่มากับเคลื่อนคือผู้นำวันนี้ในเมื่อท่านตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอลงมาถึงผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญทั้งหมดสถานการศึกษาเราเลยแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พยายามหาวิธีการนะครับเอาคนหลงผิดมาปรับทัศนคติใหม่หรืออาชีพให้กับคนคืนคนดีสู่สังคมแล้วเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินผมว่าเป็นกองทุนที่สุดยอดซึ่งใช้เอิญไม่มากแต่เป็นแนวคิดที่มหาศาลของพระองค์ท่านครับพระปันปีหลวงเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่จะมองเห็นถึงปัญหาวันนี้ปัญหายาเสพติดพูดตรงไหนทุกคนก็พูดเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหายาเสพติดแต่พระองค์ท่านไม่ย่อท้อพระองค์ท่านเพียงแต่มอบเอิญมา1ก้อนแต่มันเป็นการตะกิดใจคนทั้งแผ่นดินนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเอิญก้อนเล็ก แต่การรวมพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนมันมีมหาศาลฉะนั้นถ้าเราช่วยกันโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้ครับผมนำเรียนผ่านรายการนะครับว่าเอิญกองทุนแม่เป็นเอิญที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นมันสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้เป็นอย่างดีครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาที่เรื่องราวของหนุ่มชาวตรังผู้ทำผ้าปะเต๊ะย้อมโคลนทะเลปักลูกปัดและเพ้นลายผ้ารูปพยูนและดอกสีตรังที่ยังคงยืนยันในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสานและส่งต่อวิชาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ที่วังมรกตเลขที่172/9หมู่ที่1ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของนายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมซึ่งเรียนจบเพาะช่างและชอบด้านงานศิลปะจึงผันตัวมาเป็นครูสอนศิลปะตั้งแต่ปี2536โดยได้นำผ้าปะเต๊ะที่วางขายในท้องตลาดราคาผืนละไม่กี่บาทมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาปักลูกปัดสอดดิ้นเงินดิ้นทองและลงสีกากเพชรจนกลายเป็นผ้าปะเต๊ะยกดอกลายนูนที่สวยเด่นสง่างามขายราคาตั้งแต่ผืนละ 1,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งใช้เวลาทำนานประมาณ 3-4 วันที่สำคัญคือแต่ละผืนจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำแบบกันทำให้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่สวมใส่แล้วไม่ซ้ำกับใครโดยในปี2560นายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมได้เกิดไอเดียนำผ้าบาติกผ้าฝ้ายและผ้าไหมมาหมักโคลนทะเลเป็นรายแรกในจังหวัดตรังหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการหมักผ้าด้วยโคลนในลำคลองจากแถบภาคเหนือภาคอีสานจึงนำมาประยุกต์ใช้กับโคลนทะเลใกล้บ้านปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดเพราะได้สีสวยและความเค็มของเกลือทะเลช่วยทำให้ผ้านิ่มไม่แข็งกระด้างสีไม่ตกสวยทนทุกผลิตภัณฑ์เช่นหมวกกระเป๋าผ้าคลุมไหล่เสื้อกระโปรงและกางเกงจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเพชรอันดามันในปี2561จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังในปี2562โดยได้ต่อยอดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าบ้าบ๋ายะยาผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ออกจำหน่ายด้วยโดยทุกชิ้นงานมีให้เลือกหลากหลายสีสันหลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและยืนยันที่จะนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสอนต่อให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจเพื่อให้วัฒนธรรมการทำผ้าพื้นเมืองคงอยู่ต่อไป
3: เนื่องจากที่พระบรมหลวงได้สิ้นพระชนม์ครับผมก็ถือว่าเป็นลูกของเป็นลูกก็เรียกว่าลูกของพระพิมพ์หลวงคนหนึ่งที่ได้มีการสืบสารเรื่องผ้ามานะครับเพราะว่าผมได้มีการรับรางวัลของครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดินในโครงการศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งเป็นการที่พระพิมพ์หลวงได้มีการส่งเสริมศิลปาชีพมาตั้งแต่ต้นนะครับผมก็มีความซาบซึ้งในพระกรุณาก็เลยมีความคิดว่าอยากให้หลายๆคนที่อยากจะร่วมกันไว้อะไรครับก็เลยเก็บผ้าผืนนี้ไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเป็นผ้าปะเต๊ะที่เก็บไว้เมื่อ10กว่าปีแล้วและได้นำมาเอาสีขาวเพชรลงไปเพื่อให้เกิดเป็นผ้าชิ้นที่มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ผ่านการหมักโคลนนะครับข้างหลังก็เส้นมันจะไม่ค่อยขาวแล้วครับปกติจะเป็นเส้นขาวชิ้นนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเก็บผ้าผืนนี้ไว้เยอะเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะได้มีการอบรมทำผ้าผืนนี้ไปชุดหนึ่งตอนท่านที่ท่านในหลวงราชการที่9ได้ขึ้นประชนไปได้มีการอบรมผ้าผืนนี้แต่ว่าด้วยบังเอิญที่ว่าผ้าชิ้นนี้เขาทำมาในกรณีพิเศษช่วงเราหวังไว้ทุกเท่านั้นแต่เราหลังไม่มีขายผมก็เลยเก็บเอาไว้แค่ผืนเดียวก็เสียดายเหมือนกันก็เลยเอามาทำเป็นผ้าที่มีความสวยงามชิ้นนี้ก็การสืบสานเรื่องของวัฒนธรรมผ้าไทยที่ท่าน พระพันปีหลวงได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำไว้เนี่ยผมก็ได้นำปณิธานตรงนี้แหละครับมาสอนต่อให้กับชาวบ้านเพราะว่าไอ้ชาวบ้านได้ทำการออกแบบผ้าเนี่ยแต่ให้มีนวัตกรรมการออกแบบเพิ่มไปเทคนิควิธีการให้สีต่างๆเนี่ยเพิ่มไปด้วยเพื่อที่จะให้การทำวัฒนธรรมผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เราเนี่ยเราจะไม่มีผ้าประเภทอื่นนอกจากเป็นผ้าที่มีอยู่แล้วก็คือผ้าเพ้นท์กับผ้าบาติกตอนนี้เนี่ยได้คงมีการต่อยอดต่อไปเพื่อให้เกิดที่ก็เรียกว่ามีการต่อยอดการทำผ้าไปเรื่อยๆเพราะว่าณวันนี้นะครับผู้ที่เป็นปราชญ์แผ่นดินหลายๆท่านน่ะที่มีภูมิปัญญาด้านทำผ้าเนี่ยบางทีไม่มีทายาทก็เริ่มน่ะที่จะลดลงไปแล้วก็หยุดการทำไปเยอะแล้วนะครับมีจำนวนไม่มากเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากใน 100% ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่าอยากจะให้หลายๆท่านที่มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่มาสอบถามแล้วก็จากฝึกในการต่อยอดการทำผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ว่าการอำเภอนายงเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะที่ว่าการอำเภอนายงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงหรือสกร.ระดับอำเภอนายงจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องและประณีตโดยดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมกันจัด
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณนำร่อง 500,000 สิทธิ์พร้อมแจกคูปอง 1,000 บาทสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับช่วงที่เริ่มให้ประชาชนใช้งานกระทรวงการคลังมีความตั้งใจจะเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
5: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะที่2พบประชาชนให้ความสนใจและช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
12: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอระยะที่2ณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโอท็อปและ SME เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปและผลผลิตเกษตรอาทิอะโวคาโดลำไยเงาะและลองกองขณะที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากหลายจังหวัดช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกรปุริมประสบภาภาครายงาน
5: จังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569โดยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนกว่า800คนเสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
13: ร้อยตำรวจเอกกิตติ์รัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นำส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสาร่วมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติรับมือทุกขภัยวัฏภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569ซึ่งดำเนินการใน2รูปแบบทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ TTX และการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดิวโดยจำลองอิทธิพลพายุไมซะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโคลนสไลด์ในพื้นที่ป่าตองทั้งนี้การฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นโดยทดสอบการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JICโดยมีประชาชนร่วมฝึกอพยพกว่า200คนใน3จุดยุทธศาสตร์พร้อมทดสอบการระดมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจะนำข้อบกพร่องและช่องว่างจากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและ SOP ของทุกหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

ือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนคร

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: วัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน4วันโดยประมาณวันละประมาณ1ชั่วโมงก็คือตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกายามเย็นๆแบบนี้นะครับวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับผมซึ่งเป็นวันทำงานในรอบสัปดาห์นี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเสาร์กับอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดในหน่วยราชการละกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องมีภารกิจทำงานในวันเสาร์นะครับก็ขอส่งกำลังใจแล้วกันนะยังไงก็ขอให้ทำงานมีความสุขและอย่าลืมนะครับเปิดรายการของสวทรนองไปด้วยนะครับมีทั้งข่าวสารสาระน่ารู้แล้วก็บทเพลงนะครับประกอบตั้งแต่นะครับช่วง5นาฬิกาหรือว่าหัวลุ่งเลยก็ว่าได้ไปปิดสถานียันเที่ยงคืนเลยนะครับทุกวันเลยนะมีบทเพลงเพราะๆมีสาระน่ารู้รวมถึงข่าวต้นชั่วโมงที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดก็นำสาระน่ารู้ข่าวสารนะครับที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังเพื่อสร้างพลังกายพลังใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการนี้กับทางสวทรน.นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
0: ไปเริ่มกันที่นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยนายกรสวมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างชุมชนเข้มแข็งพร้อมร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับองค์การมหาชนทางนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในโอกาสนี้ก็มีกิจกรรมคิกออฟเปิดป้ายเครื่องผลิตน้ำมันไพโรโซลิดนะครับจากพลาสติกชุมชนพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพลังงานทางเลือกในโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อนำไปขยายผลในเขตพื้นที่อื่นต่อไปที่สหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีร่วมพัฒนาจำกัดเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้กล่าวว่ามีความเชื่อมั่นว่างานวิจัยที่ดีที่สุดก็คืองานวิจัยที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนั้นการลงทุนด้านการวิจัยจะทรงคุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถแปลงเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และการสร้างความมั่นคงให้กับในชุมชนโดยมีแนวทางสำคัญ5ประการประกอบไปด้วย1เร่งผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง2พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่3ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการทรัพยากร4เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนทางด้านองค์ความรู้ทักษะอาชีพและการใช้เทคโนโลยีและ5นะครับสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพราะการพัฒนาประเทศต้องอาศัยพลังร่วมจากทุกๆฝ่ายส่งผลให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในวันนี้นะครับทางนี้นะครับนายนิกรได้กล่าวว่าโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.ซึ่งทางกระทรวงได้ริเริ่มขึ้นเป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2546เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยโดยเปลี่ยนวิธีคิดให้ชุมชนเป็นผู้จัดการตนเองซึ่งสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีร่วมพัฒนาจำกัดก็เป็นหนึ่งในรูปธรรมความสำเร็จจากการร่วมกันออมทรัพย์ปลูกสร้างบ้านและปลดหนี้สินยาวนานกว่า2ทศวรรษซึ่งขณะนี้เรากำลังประสบกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันดังนั้นนะครับทางกระทรวงจึงมุ่งยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจทางนี้นะครับได้งบสนับสนุนจากนักโครงการพลังงานทางเลือกบ้านมั่นคงจำนวน80โครงการใน47จังหวัดมีงบประมาณรวมกว่า28ล้านบาทเพื่อติดตั้งระบบโซลาเซลล์ในพื้นที่ส่วนกลางไฟฟ้าส่องสว่างบ้านกลุ่มเปราะบางระบบสูบน้ำประปาและเกษตรรวมถึงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้อาทิการผลิตน้ำมันจากขยะการปรับปรุงลดบ้านลดความร้อนและการพัฒนาช่างชุมชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถช่วยลดรายจ่ายด้านไฟฟ้าได้ร้อยละ 20-40 เลยนะครับทำให้ช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และเกิดกองทุนหมุนเวียนในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพา งบประมาณจากภายนอกเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนทุกๆท่านซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมนำเอาเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาต่อยอดทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและร่วมกันเปลี่ยนชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก่อนปิดท้ายเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นะครับทางเพจของสทคหรือว่าสถานธนานุเคราะห์โรงรับจำนำของรัฐบาลนั่นเองนะครับก็ได้โพสต์มานะครับว่า3เหตุผลที่ทำให้โรงรับจำนำของสทคหรือว่าโรงรับจำนำของรัฐบาลนั่นเองนะครับเป็นที่นิยมและมีข้อแตกต่างจากเอกชนหรือว่าที่อื่นก็คือเมื่อต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะครับการเลือกโรงรับจำนำที่น่าเชื่อถือดอกเบี้ยชัดเจนและการให้บริการอย่างเข้าใจคือสิ่งสำคัญเรามาดูกันว่านะครับทำไมสถานธนานุเคราะห์นะครับหรือว่าโรงรับจำนำของรัฐบาลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยู่เคียงข้างประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับก็คือข้อที่1 มีอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็ชัดเจนด้วยคิดอัตราดอกเบี้ยตามช่วงของวงเงินโดยเริ่มต้นเพียง 0.25% ต่อเดือนเท่านั้น 2. มั่นใจได้เพราะว่าเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาลซึ่งดำเนินงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล ISO 9001นะครับและข้อที่3นะครับสะดวกรวดเร็วมีบริการแบบออนไลน์นอกจากใช้บริการได้ที่47สาขาแล้วสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันนะครับ LINE OA นะครับหรือว่า PAWN Shop นะครับสำหรับตรวจสอบข้อมูลตั๋วจำนำและส่งดอกเบี้ยออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทางนี้นะครับสามารถมาสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 02-281-5888หรือว่ามาดูได้ที่หน้าเพจของโรงรับจำนำของรัฐบาลนะครับสทค.นั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: มาที่ข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ70ชั่วโมงเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะครับวันนี้เวลา 9:00 นที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนองนายพินิจตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจำนวน70ชั่วโมงประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระนองซึ่งโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดูแลสุขภาพและช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในระดับท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการอบรมนะครับครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มโรคและอาการที่พบบ่อยๆในผู้สูงอายุแล้วก็วิธีการสังเกตการประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลการศึกษาสุขอนามัยองค์รวมตลอดจนการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุนะครับทางนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง28สิงหาคมนี้นะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ในพื้นที่ตำบลเขานิเวศจำนวน60คนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองโรงพยาบาลระนองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าสปสช.เขต11สุราษฎร์ธานีชมรมวิทยากรการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองรวมถึงเทศบาลเมืองระนองนะครับไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองได้โพสต์ขึ้นมานะครับมาจากเพจของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีคนรู้จักหรือตัวท่านเองนะครับที่กำลังจะวางแผนไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนฟังตรงนี้เลยนะครับ ในกรณีนะครับที่เรามีแผนหรือวางแผนว่าจะไปทำงานต่างประเทศนะครับมีนายจ้างแล้วต้องทำอะไรต่ออะไรแบบไหนยังไงลองฟังดีๆละกันรวมถึงเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องแจ้งการเดินทางอย่างไรและถ้าเกิดปัญหาระหว่างการทำงานที่ต่างประเทศใครจะมาช่วยเหลือเรานะครับคำถามเหล่านี้มีคำตอบในนะครับตรงเพจนี้นั่นเองก็คือจะมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทำงานไปต่างที่ต่างประเทศดังนั้นนะครับขอชวนคนหางานและผู้ที่กำลังวางแผนไปทำงานที่ต่างประเทศมารู้ขั้นตอนให้ถูกต้องตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินทางพร้อมทำความรู้จักกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองของสมาชิกในกองทุนซึ่งจะมีการไลฟ์นะครับไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็คือในไลฟ์นี้จะคุยกันเรื่องอยากไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองต้องเริ่มอย่างไรมีนายจ้างแล้วต้องดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างเตรียมเอกสารอะไรบ้างแจ้งการเดินทางให้ถูกต้องอย่างไรสมัครสมาชิกกองทุนอย่างไรและถ้าเกิดปัญหาระหว่างทำงานที่ต่างประเทศจะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างเพราะว่าการทำงานต่างประเทศไม่ใช่แค่มีงานทำแล้วเดินทางได้เลยนะครับต้องรู้ขั้นตอนให้ถูกต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินทางรวมถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองก็จะทำให้คุณเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีที่เฟซบุ๊กนะครับเพจของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทำงานไปทำงานต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นบอกกันต่อๆไปด้วยว่าจดที่ไหนก็ได้นะครับวันพฤหัสนะครับที่20พฤหัสหน้านั่นเองนะเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทำงานไปทำงานต่างประเทศหรือว่ามาดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็จะได้รู้เรื่องรู้ทราบสิทธิ์ของเรารวมถึงนะครับข้อมูลต่างๆที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วจะมีความมั่นใจในการทำงานตลอดจบระยะเวลาเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: กลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมานะครับเนาะหรือแป๊บเดียวเองจะหมดเวลาอีกแล้วนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังมีความสุขมากๆนะครับกับการพักผ่อนในวันพรุ่งนี้วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับใครที่ไม่ได้เดินทางไปไหนก็อยู่บ้านอยู่ระนองเนี่ยแหละครับมีฝนตกบ้างมีแดดออกบ้างสลับปนเปกันไปนะครับเนาะถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะเริ่มซาลงก็แล้วแต่นะแต่บางพื้นที่ก็อาจจะยังคงมีฝนตกลงมานะหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเยี่ยมญาติไปทำธุระต่างจังหวัดนะครับก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศวางแผนล่วงหน้านะดูว่าฝนตกตรงทิศทางไหนบ้างแล้วก็ขับรถขับราใช้ความระมัดระวังในส่วนของที่มีการสร้างถนนสร้างทางนะก็ยังคงมีอยู่นะทางไปเบิกกระเปอนะครับเนาะก็ยัง

ป็นลูเมนบอร์ดเหมือนเดิมเลยนะก็ใช้ความเร็วลดลงจากปกติละกันถึงแม้ว่าทางเบี่ยงต่างๆจะมีการปรับแล้วก็เกรดดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยก็ว่าได้เนาะบางพื้นที่ก็เริ่มราดยางแล้วนะอดใจรออีกนะครับไม่แน่ใจว่าปีนี้จะทันใช้หรือเปล่านะครับเนาะถ้าถนนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนะครับการจราจรที่เดินทางไปนะครับตั้งแต่อำเภอเมืองระนองถึงอำเภอกระเปอร์นี่ก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นละกันเนาะแต่ถ้าถึงอำเภอตะกั่วป่านี้คาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายปีเลยนะครับเนาะเพราะว่าระยะทางค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยแล้วก็จริงๆแล้วการสร้างถนนนะคิดว่าสร้างคงไม่นานหรอกประมาณ 3-5 ปีก็เสร็จแต่อันนี้มันมีรถที่อยู่ใช้บนถนนเนี่ยเป็นประจำไงไม่สามารถที่จะหยุดรถการเดินทางได้นะครับเนาะดังนั้นทางที่การสร้างทางก็ต้องมีเบี่ยงไปซ้ายไปขวาหลบนู่นหลบนี่ก็ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างนี่มันเนิ่นนานกว่าปกติละกันอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็ต้องรอในอนาคตต่อไปละกันว่าถนนเส้นนี้จะเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นะครับกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับได้โพสต์ลงมานะครับการหกล้มนะครับก็คือการหกล้มนั่นเองนะไม่ใช่เกิดแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่นะครับเกิดจากทุกคนทุกวัยเลยก็ว่าได้เนาะวัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่นก็หกล้มได้เหมือนกันนะแต่ในที่นี้เขาลงว่าการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้ท่านผู้ฟังเองนะถ้าเป็นสว.หรือผู้สูงอายุเนี่ยหกล้มขึ้นมาในบางครั้งนะครับอาจจะเกิดทำให้เราบาดเจ็บแล้วก็นอนโทรมแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะเพราะว่าหลายเคสก็คือคนล้มเนี่ยเป็นอายุมากนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับการหกล้มนี่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงสายตาพร่ามัวเวียนศีรษะพื้นลื่นแสงสว่างไม่เพียงพอหรือว่าสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาวนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการก็คือเดินแล้วรู้สึกเอียงนะครับสายตาพร่ามัวหน้ามืดวิงเวียนศีรษะก็คือเมื่อยืนขึ้นจะเวียนศีรษะบ้านหมุนโลกหมุนอะไรประมาณนี้หรือว่ามีโรคประจำตัวนะครับเช่นเบาหวานความดันโรคเกี่ยวกับสมองนะครับก็มีอาการล้มบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุนั่นเองทีนี้ก็มีวิธีป้องกันนะครับก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้ดีเลยเราจึงจะเห็นนะครับบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยลื่นล้มในห้องน้ำบ่อยมากๆเลยเพราะว่าอะไรนะครับเป็นส้วมแบบนั่งยองนั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุใครที่มีบ้านนะครับแล้วก็มีห้องส้วมมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมบ้านเนี่ยนะครับมีเงินสักเล็กน้อยเนี่ยปรับเป็นแบบชักโครกเถอะนะครับเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะได้นั่งสบายก็ไม่ใช่ใครคือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นญาติผู้ใหญ่เราทั้งนั้นนะนั่งยองนานๆเนี่ยพอเราลุกขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เวียนหัวล้มได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีนะครับคนแก่คนเฒ่าก็อย่าลืมแล้วกันเนาะลองปรับเปลี่ยนแล้วกันหรือถ้ายังไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนก็ต้องมีราวจับบ้างนะครับราวจับก็คือเป็นที่จับที่แบบว่าพยุงขณะลุกขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นห้องน้ำเนี่ยมันเปียกมันชื้นมันลื่นอยู่แล้วนะยิ่งนั่งแบบโอ้โหแบบนั่งยองแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องระวังมากๆเลยนะนอกจากจะปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านแล้วควรสวมรองเท้ากันลื่นแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนำละกันนะรวมถึงบันไดต่างๆนะทางลงทางขึ้นก็อย่าเอาอะไรไปกีดไปขวางละกันโดยเฉพาะมีบุตรมีหลานเนี่ยโอ้โหของเล่นไปวางเนาะหรือสัตว์เลี้ยงเงี้ยไปวางเขาก็ไปวางไปขวางไปยืนขวางเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณตาคุณยายหรือคุณลุงคุณป้าเนี่ยต้องเดินนะสามขาอยู่แล้วเงี้ยแล้วมีแมวมีหมาวะมาขวางบันไดก็อาจจะทำให้ล้มหรือว่าสะดุดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันตรงนี้หน่อยนะถ้ามันชันมากก็ต้องทำราวบันไดนะครับแล้วก็หาวิธีป้องกันบ้านเราทราบอยู่แล้วอย่าเอาแต่ตัวเราซึ่งเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มนะครับเป็นคนพิจารณาต้องคำนึงถึงนะครับคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุด้วยนะครับที่สำคัญคือต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับติดหลอดไฟหรือว่านะครับปรับเปลี่ยนเปิดหน้าต่างหรือว่าติดช่องกระจกช่องลมที่เป็นหลังคาที่มันโปร่งแสงได้บางจุดก็ยังดีนะเพื่อที่จะให้บ้านเราสว่างยิ่งขึ้นโดยประหยัดไฟแล้วก็จะไล่พวกยุงพวกอะไรอยู่ด้วยนะถ้าเราบ้านเรามืดตึ๊บเหมือนในถ้ำเลยเนี่ยโอ้โหเปิดมานะครับยุงบินทั้มเลยนะเนื่องจากว่าไม่เคยมีแสงสอดส่องเข้ามานะครับมันก็ไม่ถูกสุขลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในบ้านซึ่งเราต้องทำนะครับเพราะว่าเราต้องแก่สักวันนึงนะ

เราไม่ปรับตอนนั้นเราปรับตอนขณะที่เรามีกำลังอยู่ไม่ยอมทำไปทำตอนอายุมากเนี่ยลูกหลานจะปรับให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับห้องน้ำบันไดที่มืดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเล็กๆในวันนี้ก็เป็นการป้องกันหกล้มได้ในทุกๆวันเลยไม่ใช่คนแก่เท่านั้นที่จะลื่นล้มนะเราก็จะลื่นล้มได้นะครับถ้า อยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่เหมาะสมนะครับเช่นบันไดลื่นมั่งมีอะไรขวางมั่งเยอะแยะมากมายเลยนะด้วยความปรารถนาดีจากนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุละกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับแต่จะพบกับน้องแนนนั่นเองวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติทางสวทรนองครับFM 107.25 MHz และก็ระบบ AM 783 KHz รายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ 18:10 ถึง 18:30 โดยประมาณครับรับฟังได้นะครับทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็แบบออนไลน์หน้าเพจ Facebook สวทรนองนะครับเข้ามาที่เพจ Facebook สวทรนองแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รอบบันทันข่าวยังคงมีเนื้อหาสาระทั้งนอกและในพื้นที่จังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวสักครู่เราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับไปเริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน1เพื่อชมศักยภาพ F-16 นะครับพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือกับทุกสถานการณ์นะครับทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เดินทางไปยังกองบิน1ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับโดยเป็นผู้ขับเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะครับด้วยตนเองเลยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดทางนี้ก็เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับนะครับทางนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและก็มีเครื่องบิน F-16 นะครับบินผ่านเพื่อแสดงการต้อนรับก่อนที่จะชมการสาธิตภารกิจทางอากาศโดยเครื่องบิน F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศทั้งอากาศสู่พื้นนะครับและอากาศสู่อากาศรวมถึงการค้นหาและก็ช่วยชีวิตในพื้นที่การรบนะครับโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชากำลังพลและก็เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละโดยเฉพาะปฏิบัติภารกิจเครื่องบินขับไล่เพื่อปกป้องอธิปไตยและก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดนะครับโดยมอบนโยบายสำคัญดังต่อไปนี้นะครับพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศผลักดันการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศและก็อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติการทางอากาศควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก็บุคลากรของไทยยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงโดยพัฒนาระบบลาดตระเวนและก็เฝ้าระวังทางอวกาศนะครับพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนบูรณาการกำลังพลและก็ยุทโธปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์เชื่อมโยงกำลังรบเร่งพัฒนาต่างๆนะครับสู่ข้อมูลร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็สนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะครับโดยผลักดันงานวิจัยของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปพัฒนาสู่การผลิตและใช้งานได้จริงนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ที่ผลิตได้ในประเทศไทยและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางนะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติความเสียสละพร้อมให้รักษาความพร้อมความมุ่งมั่นและก็จิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยต่อไปนะครับ ไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซล่าเซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลารูฟท็อปนะครับที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมานะครับมีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าซึ่งตั้งแต่ปี2560ถึง2568เป็นต้นมาก็ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่ออบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้วถึงกว่า 8,385 คนและในปี2569นี้ก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับทางนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ระบุว่ารัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุมกว่า 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศโดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนและเป็นการสร้างช่างชุมชนมืออาชีพนะครับที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวมกว่า 3,700 คนช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับสำหรับหลักสูตรการอบรมโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครั้งนี้ประกอบไปด้วย1ช่างไฟฟ้าภายในชุมชนพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 2. หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงสาผลิตระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลล์เสริมความรู้และทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัยและ3นะครับหลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Homeเพื่อพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ของประเทศนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยภายในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดเนี่ยทุกบ้านมีไฟฟ้ากัน 99.9% ก็ว่าได้นะครับเนาะทีนี้นะครับหมู่บ้านเนี่ยบางครั้งมีคนแก่มีสวสูงวัยหรือว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนอยู่ไปอยู่มาอุปกรณ์ไฟฟ้ามันชำรุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์หลอดไฟปลั๊กอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าต่อเติมไฟฟ้าไม่ถูกหลักไม่ถูกกานะครับก็จะพบกับปัญหาไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วหรือว่าโดนไฟดูดกันเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปจ้างช่างไฟฟ้านะครับที่เป็นช่างโดยตรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็คิดค่าจ้างนู่นนี่นั่นนะครับมีค่าใช้จ่ายกันทั้งสิ้นนะครับคนแก่คนเฒ่าหรือว่าคนตามต่างจังหวัดก็มักจะซ่อมเองบ้างไหว้วานลูกหลานที่มีความรู้บ้างนะครับเนาะแต่ถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปนะครับถ้า1หมู่บ้านมี1ช่างไฟฟ้านี่ก็จะทำให้การบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่าการตรวจสอบตรวจเช็คในระดับพื้นที่หมู่บ้านนะถือว่าก็จะค่อยๆหมดปัญหาเรื่องนี้ไปละกันนะเพราะว่าเป็นคนภายในหมู่บ้านแล้วก็มีการจ้างงานแล้วก็มีมาตรฐานที่ผ่านการอบรมด้วยนะครับเนาะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคนที่ไม่รู้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วไปทำไปซ่อมไปแก้ไขเนี่ยอาจจะโดนไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วช็อตถึงเสียชีวิตก็มีเยอะแยะเลยนะซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนะครับถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้าว่าอัปเดตนะครับรับสมัครเมื่อไรเปิดเมื่อไรมีหลักสูตรเมื่อไรอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวทางสวทรนองจะแจ้งข่าวสารให้ทราบโดยทันทีนะครับไปที่การแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยเราบ้างนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ระนองเรานะจะมีทั้งแดดทั้งฝนส่วนใหญ่ก็ฝนลดน้อยลงไปเยอะพอสมควรเลยจะตกก็ตอนหัวรุ่งบ้างตอนค่ำบ้างนะช่วงกลางวันก็มีแดดเปรี้ยงเลยก็ถือว่าหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักแล้วฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่นะครับแม่ฮ่องสอนน่านตากดอนธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารสระบุรีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองและก็พังงานะครับขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับไปต่อกันที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าหลังจากได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้นะครับพร้อมมอบนโยบายให้กับกรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำหลากในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ซึ่งกำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการให้ระบบชลประทานสามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในส่วนพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบายน้ำร.1ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของระบบระบายน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับซึ่งทำหน้าที่รับน้ำจากลุ่มน้ำอู่ตะเภาและระบายน้ำออกสู่ทะเลหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลก็ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการตามแผนเพื่อของระบายน้ำร.1กลับมามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยเร็วที่สุดทางนี้คลองระบายน้ำร.1เป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักที่จะช่วยบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจึงได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูอย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะช่วงที่ภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนต้องทำให้ระบบสามารถรองรับและก็ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพลดระยะเวลาที่น้ำจะท่วมขังและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจของหาดใหญ่อีกด้วยนะครับซึ่งขณะนี้โครงการซ่อมแซมของระบายน้ำร.1แล้วก็อาคารประกอบจังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างเตรียมลงนามในสัญญาคาดว่าจะสามารถลงนามได้ในวันที่18สิงหาคมนี้จากนั้นก็จะเร่งเข้าดำเนินการตามแผนทันทีไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตแล้วก็โครงสร้างคลองที่ชำรุดเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารประกอบปรับปรุงถนนเลียบคลองซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายนะครับตลอดจนกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้คลองนะครับสามารถกลับมาระบายน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็มีความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ฝนและก็น้ำหลากในช่วงฤดูฝนของภาคใต้นอกจากฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1แล้วนะครับยังได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการโครงการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสรวมทั้งสิ้น65โครงการครอบคลุมการซ่อมแซมอาคารชลประทานการขุดลอกคลองและการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างด้านน้ำที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับรวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและก็เตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝนนะครับทางด้านนายสุริยะพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยว่าทางกรมชลประทานพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการตามนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายมานะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งจะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญต่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ได้ในทุกมิตินะครับ ถ้าเรายังคงจำได้นะครับเนาะเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองนะที่หาดใหญ่โอ้โหถือว่าหนักมากๆเลยนับในรอบหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะครับเนาะก็ขอให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วก็อย่าเกิดขึ้นเลยละกันนะครับเนาะเราหลีกเลี่ยงฝนตกน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมันยากจริงๆนะประเทศไทยนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตประเทศที่เป็นฤดูมรสุมนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับมือกับภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับระนองถือว่ายังโชคดีนะเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดเล็กๆแคบๆนะแล้วก็อยู่ติดทะเลเมื่อมีฝนตกหนักมาเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่เท่านั้นเองไม่กี่ชั่วโมงระนองก็กลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับไปต่อกันที่นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจงหลักเกณฑ์การพกปืนของตำรวจนะครับให้ยึดถือความจำเป็นและบริบทการปฏิบัติหน้าที่ระบุชัดนะครับว่าการพกปืนนอกเวลางานของตำรวจไม่ผิดเสมอไปยกคำพิพากษาต้องเป็นตำรวจอำนาจระงับเหตุ24ชั่วโมงนะครับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสายตรวจทั่วประเทศได้มาชี้แจงนะครับทำความเข้าใจเพิ่มเติมกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนซึ่งเนื้อหาบางส่วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับจากกรณีมีการระบุว่าหากข้าราชการตำรวจพกพาอาวุธปืนไปใช้ในยามวิกาลดื่มสุราหรือว่านอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนั้นด้านพลตำรวจเอกทัชชัยอธิบายว่านะครับการจะพิจารณาว่าการพกพาอาวุธปืนของข้าราชการตำรวจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นไม่สามารถตัดสินจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องพิจารณาจากบริบทและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปนะครับซึ่งรองผบ.ตร.นะครับระบุว่าการพกอาวุธของตำรวจนะครับต้องจะนำเอาองค์ประกอบหลักมาพิจารณาร่วมด้วยนะครับในแก่หน้าที่ราชการและความจำเป็นเหตุอันสมควรและพฤติการแห่งกรณีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งหลักการแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่แต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบย่อมสามารถพกพาอาวุธปืนได้รวมไปถึงการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรือว่าสืบสวนนอกเวลาราชการที่มีความจำเป็นดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในร้านอาหารหรือว่าสถานที่สาธารณะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อเกิดความชัดเจนประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่22บทที่13นะครับวงเล็บว่าด้วยการพกพาอาวุธปืนดาบปลายปืนและตะบองนะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าข้าราชการตำรวจที่มีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนติดตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องนะครับ1ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นสารวัตรขึ้นไป2พกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับการละเทศะหลักการนี้ก็สอดคล้องกับนะครับคำพิพากษาของศาลฎีกาที่9690/2557ที่เคยวินิจฉัยไว้ว่าข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบให้พกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่และขณะเกิดเหตุยังอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตศาลถือว่าจำเลยไม่มีความผิดฐานอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองนะครับหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้คำพิพากษาของศาลฎีกาที่13535/2553ยังวางสาระสำคัญไว้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและทำการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายได้รวมถึงมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นไปโดยผลของกฎหมายซึ่งการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงบันทึกประจำวันว่าออกปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพลตำรวจเอกทัชชัยสรุปทิ้งท้ายไว้ว่าข้าราชการตำรวจถือเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงตามอำนาจและก็หน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเมื่อพบการทำความผิดซึ่งหน้าย่อมสามารถเข้าระงับเหตุได้จับกุมหรือว่าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ทันทีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในที่สาธารณะเช่น สถานบริการหรือว่าร้านอาหารย่อมปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยการพกพาอาวุธปืนต้องกระทำอย่างมิดชิดและก็เหมาะสมกับภารกิจเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยหรือบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนะออกมายืนยันแล้วก็ว่าจริงๆแล้วตำรวจก็ต้องพกปืนอยู่นะครับเนาะเพราะว่ามีอำนาจหน้าที่ก็คือสรุปเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงบางครั้งออกนอกเวรไปแล้วเนี่ยก็มีตำรวจหลายท่านนะครับที่เข้าระงับเหตุแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในการปราบปรามผู้ร้ายมาเยอะแยะมากๆเลยนะครับเนาะมันก็มีส่วนน้อยเท่านั้นเองนะที่ว่าพกปืนไปแล้วก็เมาสุราบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับเนาะมันก็มีทุกกลุ่มทุกอาชีพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ใครทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้วกันอะไรประมาณนี้เนาะมาที่ข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับอย่าลืมนะครับ 14-15 สิงหาคมนี้เรามาเจอกันได้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองกับงานมหกรรมดนตรีระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกแบบจัดเต็มชวนเพื่อนครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักเตรียมเสบียงเตรียมแรงให้พร้อมเพราะวันนี้เรามีนัดมาร้องมาร็อกมาเต้นและสนุกไปด้วยกันที่สำคัญเข้าชมฟรีด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับมี2วัน14กับ15นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้14สิงหาคมเนี่ยมีกิจกรรมดนตรีเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญนะครับคืนนี้นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งมีวงดนตรีร็อกขวัญใจคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ก็คือ Body Slam มานั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่ตูนนะครับอย่าลืมนะการมาพบมาเจอพี่ตูนได้เลยนะครับที่ลานอเนกประสงค์นะครับหน้าเทศบาลเมืองระนองแล้วก็มีวงดนตรีชื่อดังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ2วันนะครับ14กับ15สิงหาคมนี้นะครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์นะครับหน้าเทศบาลเมืองระนองอีกสักข่าวนึงละกันนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองเช่นเดียวกันนะครับต้องขอแสดงความ

ครับอย่าลืมกันนะครับใครที่ต้องการเดินป่าผจญภัยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆเลยก็ไปได้ที่นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาบนเส้นทางเดินป่าน้ำตก16ร่างนะครับรอคุณอยู่นะครับใครที่ชอบแนวผจญภัยก็ขอเชิญได้เลยแต่ต้องไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะไม่ใช่ว่าแอบไปเดินเองนะครับเดี๋ยวหลงป่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วกันว่าต้องเดินแบบไหนอะไรยังไงเตรียมตัวอะไรไปบ้างนะครับไปปิดท้ายกันที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศผล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ประจำปี2569แล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับ1จังหวัด1เมนูเป็นอาหารที่อาจจะเลือนรางหายไปในความทรงจำนะครับก็มีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเราเลยนะเดี๋ยวเราไปดูจังหวัดระนองนะครับได้แก่หมูเกี่ยมถึงนะครับเป็นของระนองนะครับปีนี้ได้รับการประกวดนะครับก็คือหมูเกี่ยมถึงนะครับที่กระบี่ข้าวมันหอยกระติบนะครับชุมพรทอดมันหัวปลีเนื้อปูนะครับที่ตรังแกงคั่วเครื่องไก่ทั้งตัวนครศรีธรรมราชน้ำพริกลูกปลานราธิวาสข้าวยำกลือหยานะครับปัตตานีปูตูฮาลือบอนะครับสงขลาแป้งแดงสตูลแกงปัจจรีสับปะรดสุราษฎร์ธานีแกงคั่วปลาเมงใส่ใบส้มแป้นขี้หมานะครับผมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะทราบว่าจังหวัดไหนนะครับได้รางวัล1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นก็มาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์นะครับมีทุกจังหวัดเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนารนองค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันในช่วงเย็นแล้วก็ติดไปจนถึงค่ำในช่วงนี้เนาะ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นอยู่กับดิฉันณัฐวดีศิยาภัยนะคะแนนนัทเองค่ะแล้วก็ทีมงานสวทรนองด้วยค่ะที่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในยามเย็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือหลายคนน่าจะอยู่ในบรรยากาศของงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะมีโอกาสแวะไปตอนสักประมาณ5 โมงกว่าๆคุณผู้ฟังคือคนเริ่มไปเยอะแล้วนะไปจับจองพื้นที่กันก็ตอนแรกไม่คิดว่าคนจะไปเยอะขนาดนี้แต่พอไปดูสถานที่ปุ๊บโอ้โหตั้งแต่5โมงคือคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเลยนะคะสำหรับงานนี้นะคะก็นั่นแหละตอนนี้เนี่ยน่าจะกำลังสนุกสนานกันอยู่เลยค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกำหนดการสักนิดนึงเนาะเผื่อใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปร่วมงานหรือไม่ไปดีเพราะว่าจริงๆงานนี้เนี่ยเขาให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันแบบฟรีๆคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊จะไปดีหรือเปล่านะมาดูกำหนดการกันค่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้นัดบอกไปแล้วรอบหนึ่งแต่วันนี้มาดูกันอีกทีนึงนะคะกำหนดการทั้ง2วันสำหรับวันนี้ค่ะวันแรกของระนองมิวสิกเฟสติวัล14 สิงหาคม 2569นะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วง5 โมง 5 โมงครึ่งค่ะก็จะเป็นการแสดงโคเวอร์แดนซ์แล้วก็การแสดงบีบอยค่ะจากนั้นในช่วง5 โมงครึ่งถึง 6 โมงจะมีกิจกรรมตรงเวทีนะคะมีน้องๆจากวงมีสกิลแบนด์ค่ะน้องๆเยาวชนระนองบ้านเรานะคะก็ไปร่วมสร้างสีสันแล้วก็เป็นวงเปิดให้กับงานคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นในช่วง20:00 นไปจนถึง20:10 นก็จะพบกับคุณกันชาลีค่ะก็เจ้าของผลงานเพลงที่เราเปิดให้ฟังไปเมื่อช่วงต้นรายการนั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ20:00ไปจนถึง20:20นะคะก็พบกับ Fellow ค่ะแล้วก็ในช่วง20:30 ถึง 20:00ก็จะเป็นพิธีเปิดนะคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเสร็จสิ้นพิธีเปิดก็สนุกกันไปยาวๆได้เลยค่ะ20:00 ถึง 20:30กับพี่ๆจากวง Body Slam ค่ะโอ้โหอยากให้ทุกคนแบบไปแตะขอบฟ้าด้วยกันคืนแรกนี้ไม่ควรพลาดเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนนะคุณกันชาลีนะ Fellow นะน้องๆมีสกิลเองก็ดีแล้วก็พี่ๆ Body Slamอีกแล้วยังไม่หมดค่ะมี after party นะคะปิดท้ายโดย DJ Mix by DJ Su An นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันด้วยค่ะคือสนุกแบบยาวๆกันไปได้เลยคุณผู้ฟังนี่เป็นกิจกรรมแล้วก็กำหนดการในวันนี้นะคะเรามาดูกำหนดการวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่15 สิงหาคมค่ะก็ในช่วงเวลา6 โมงถึง 6 โมง 45ไปพบกับการแสดง Cover Dance แล้วก็ B-boy กันก่อนค่ะจากนั้นในช่วง6 โมง 45ไปจนถึง1 ทุ่มมีกิจกรรมบนเวทีนะคะพบกับน้องๆจากวงเพชรพิชัย Diamond Seas ค่ะไปสนุกไปสุดเหวี่ยงไปมันแล้วก็ไปกระโดดโลดเต้นกันได้นะคะเป็นวงเปิดของในวันพรุ่งนี้แล้วก็จากนั้นในช่วง2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มพบกับหนุ่มๆวงมีนค่ะแล้วก็ในช่วง3 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มพบกับ Free Hand นะคะแล้วก็ในช่วง4 ทุ่มครึ่งไปจนถึง5 ทุ่มครึ่งปิดท้ายกับศิลปินจากวง Retrospect ค่ะเตรียมคอกันให้พร้อมเตรียมวากกันให้พร้อมแล้วก็ไปวากกับหนุ่มก้าวกับพี่ๆจากวง Retrospect กันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะว่าเราจะปิดท้ายกันในทุกค่ำคืนของงานระนอง Music Festival โดย DJ Mix by DJ Su An ค่ะและนอกจากเวทีคอนเสิร์ตแล้วนะคะคืองานนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากจริงๆค่ะนั้นเองก็มีโอกาสได้ไปดูเวทีคร่าวๆมาแล้วเนาะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าคนเยอะแล้วก็มุมของการจัดงานนะคะให้ทุกคนนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปภายในงานที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองอะค่ะทางขวามือของเราก็จะเป็นในโซนเวทีแต่ว่าทางซ้ายมือค่ะคือมันจะมีกิจกรรมอีกเยอะมากสำหรับใครที่เป็นสายศิลปะสายงานอาร์ตเขาก็จะมีกำแพงให้คุณค่ะได้ไปทำงานศิลปะได้ไปแสดงผลงานศิลปะนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ด้วยคุณจะไปวาดจะไปขีดจะไปเขียนจะไประบายสีได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ
สายแดนนะคะใครที่เป็นสายแดนเคป๊อปทีป๊อปนะคะป๊อปร็อกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถไปแดนได้ผ่านทางโซนเวทีที่เขาจัดกิจกรรมให้คุณไปแรนดอมแดนไปพร้อมๆกันค่ะก็ถือเป็น3โซนหลักๆของการจัดงานระนองมิวสิกเฟสติวัลใครเป็นสายไหนเจนไหนก็ไปได้เลยและที่สำคัญคือสายถ่ายรูปก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันค่ะมีจุดเช็คอินให้ทุกคนได้ถ่ายรูปแบบแตะขอบฟ้าสวยๆของจังหวัดระนองนะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้แต่ก็ฝากเรื่องของข้อกำหนดของการเข้าไปร่วมงานกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะเผื่อใครที่กำลังเดินทางอยู่จะไปร่วมงานพอดีนะคุณผู้ฟังจะได้เตรียมตัวกันทันนะคะงานนี้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ 100% ค่ะห้ามสูบบุหรี่ห้ามมีการใช้สารเสพติดภายในงานอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีข้อห้ามอื่นๆอย่างเช่นห้ามนำเก้าอี้พับหรือว่าบันไดพับเข้าไปในงานนะคะคุณไม่ต้องแบบต้องการเห็นชัดอะไรที่นั่ง VIP อะไรขนาดนั้นค่ะคืองานของเขาเนี่ยตั้งใจอยากให้ทุกคนแบบไปบอนกันไปกระโดดไปโลดเต้นไปแตะขอบฟ้าไปด้วยกันเขาก็เลยไม่อยากให้ทุกคนพาเก้าอี้พับไปนะคะแล้วก็ยังมีข้อห้ามเรื่องของการนำอาวุธอันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะห้ามนำเข้าไปภายในงานนะคะแล้วก็ห้ามนำดอกไม้ไฟไปในงานค่ะห้ามนำโทรโข่งคุณไม่ต้องแบบใช้เสียงอะไรขนาดนั้นนะคะไปรับฟังเสียงเพราะๆจากซาวด์ที่เขาจัดเต็มให้จากงานคอนเสิร์ตนี้ดีกว่าแล้วก็ห้ามนำแก้วขวดแก้วกระป๋องหรือแก้วเก็บความเย็นเข้าไปในงานค่ะสามารถแบบไปซื้อภายในงานแล้วก็ไปกินไปดื่มตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในงานแล้วก็ที่สำคัญห้ามนำลูกโป่งอัดแก๊สเข้าไปภายในงานนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายเรื่องของอัคคีภัยกันได้ค่ะส่วนสถานที่จอดรถค่ะใครที่ไม่รู้ว่าจะไปจอดที่ไหนเขาจัดพื้นที่จอดรถเอาไว้ให้นะคะตรงอบจ.ระนองคุณสามารถเข้าไปจอดได้เลยแนะนำว่าเอามอไซค์ได้เอามอไซค์ไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเอามอไซค์ไปไม่ได้ก็เอารถยนต์ไปค่ะเพื่อความสะดวกสบายเนาะเอาเป็นว่าคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆซ้อมร้องเพลงกันก่อนได้เลยนะคะจาก Retrospect ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเพิ่มเติม

0: เลยครับผม
1: วันที่14 15สิงหาคมนี้นะครับมาสนุกกับพวกเราให้สุดขอบฟ้าไปเลยกับเทศกาลดนตรี
2: ระนอง Music Festival 2026นะครับ
3: ระเบิดความมันกันแบบจุกๆ2วันติดนะครับณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง
4: พวกเราเรโทรสเปคจะเล่นวันที่15นะครับ
2: ยังไงก็มาเยอะๆนะครับเข้าชมฟรีด้วยเจอกันทุกคน
1: วันแน่นอน
5: อยู่เพื่อจำนะคะผลงานเพลงจากเรโทรสเปคนะคะแล้วก็ทางพี่ๆจากเรโทรสเปคก็ได้ออกมาเชิญชวนทุกคนนะคะอย่าลืมไปร่วมงานกันวันนี้ก็ยังไปทันอยู่ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกับหนุ่มก้าวแล้วก็พี่ๆจากวงเรโทรสเปคกันได้ค่ะเป็นวงปิดท้ายของวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมาอยู่ในช่วงนี้กันบ้างค่ะช่วงนี้เราก็มีอีกหลายๆเรื่องราวเนาะที่จะมาเจาะลึกกันกับระนอง Music Festival เพราะว่าเป็นช่วงของการจัดงานด้วยแล้วคืออยากให้ทุกคนอินไปกับงานนี้ค่ะคือบางคนที่มาก็สงสัยว่าเอ้าแล้วโซนขายของอะไรที่ไหนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณขับรถอยู่นะหรือว่าใครที่จะไปหลังจากนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามแต่ค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปจอดรถที่สนามอบจ.ระนองอันนี้สะดวกที่สุดเป็นพื้นที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้พอคุณจอดรถเสร็จปุ๊บนะคะคุณก็เดินออกมาจากสนามของอบจ.ระนองค่ะเป็นประตูทางนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นถนนเรียบคลองหาดส้มแป้นนะคะยาวไปเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโซนของการขายของกินเครื่องดื่มอาหารหรือว่าสตรีทฟู้ดต่างๆคุณสามารถซื้อได้แล้วก็สามารถกินได้นะคะสามารถช้อปปิ้งได้ตรงนั้นเลยก่อนจะเข้างานนะคะก็ยาวมากคือปีนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็เลยจัดในพื้นที่โซนตรงนั้นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่คุณจอดรถเสร็จคุณก็ซื้อของก่อนกินก่อนที่จะเข้าไปร่วมสนุกภายในงานก็ประมาณนั้นนะคะเชื่อว่าทุกคนฟังมาถึงช่วงนี้แล้วอ่ะน่าจะเตรียมความพร้อมกันแบบ 100% แล้วแล้วก็สามารถเข้าไปร่วมงานระนอง Music Festival 2026ได้เลยค่ะเชื่อว่าตอนนี้แบบกำลังสนุกสนานกันอยู่เลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้น่าจะถึงคิวของวงเปิดน้องๆมีสกิลนะคะน่าจะกำลังเปิดแล้วก็ให้พี่ๆได้แบบวอร์มอัพร่างกายกันอยู่เป็นวงเปิดเวทีสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็นี่แหละคือเป็นอีกหนึ่งงานที่เราอยากให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันจริงๆแล้วคือคนจัดงานอ่ะคือเขาก็ตั้งใจเนาะอาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กๆน้อยๆอะไรก็ค่อยๆทำความใจกันไปคุณผู้ฟังแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยพอถึงวันงานปุ๊บเราก็เห็นว่าคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็ไปร่วมงานกันเยอะมากๆนะคะมีมาจากทั้งภูเก็ตก็เห็นเช็คอินแล้วนะคะแล้วก็จากที่ชุมพรก็เห็นมีมาเช็คอินแล้วด้วยนะหลายๆจังหวัดใครอยู่จังหวัดไหนแล้วก็มาเช็คอินแล้วก็ทักทายแล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะระนอง Music Festival 2026ค่ะแล้วก็ขอใช้เวทีพื้นที่ตรงนี้แล้วกันเนาะทักทายทุกคนที่มาจากไกลๆค่ะจากภูเก็ตจากพังงาจากกระบี่มีไหมไม่รู้แต่ว่าภูเก็ตกับพังงาแน่ๆแล้วนะคะแล้วก็จากชุมพรด้วยนะคะสุราษฎร์ด้วยหรือใครมาจากที่ไหนไกลๆนะคะก็ทักทายกันไปทั้งหมดเลยแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่มาจากที่ไกลๆหรือมาจากต่างจังหวัดเนี่ยคุณมาแล้วเราก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยได้มาแบบเสียเที่ยวเนาะหรือมาแค่สัมผัสงานเทศกาลดนตรีอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆงานเทศกาลดนตรีก็จะเริ่มต้นขึ้นช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆถูกไหมคะแต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยคุณยังสามารถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดระนองได้อีกเยอะแยะมากมายเลยวันนี้รายการของเราก็เลยมี7สถานที่ท่องเที่ยวแบบเด็ดๆและเป็นไฮไลท์นะคะถ่ายรูปสวยทุกมุมให้คุณได้ไปสัมผัสกันในช่วงเวลากลางวันเนาะเผื่อใครที่แบบว่ากลางวันไม่อยากนอนพักผ่อนไหนๆมาระนองทั้งทีแล้วก็อยากไปท่องเที่ยวนะคะก็สามารถไปได้เลยค่ะมาดูกันว่า7สถานที่ท่องเที่ยวที่เรานำมาฝากมีที่ไหนบ้างค่ะนอกจากในตัวเมืองแล้วนะคุณผู้ฟังก็อยากแนะนำให้ไปที่จุดชมวิวคอเขาม้าค่ะออกจากเมืองไปสักหน่อยแต่ว่าชมวิวเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกที่นึงเลยนะคะแล้วก็จุดชมวิวเขาฝาชีตรงนั้นก็คือเป็นอมตะอยู่แล้วสวยจริงไปทุกครั้งนะคะก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมมันเป็นภาพที่สวยในทุกๆครั้งที่เราได้ไปอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกสบายใจกับการที่ไปเสพโอโซนเสพอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เห็นวิวสวยๆที่เปรียบเหมือนคล้ายๆกับภาพวาดอ่ะแต่มันคือภาพจริงวิวจริงที่เราเสพได้ไงคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัสดูเนาะแล้วก็อีกหนึ่งที่ค่ะไปเที่ยวกันที่น้ำตกปุญญาบานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนก็ไปถ่ายรูปกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่พอจะมีเวลาหน่อยบริหารเวลาได้ก็อยากให้ไปเที่ยวที่เกาะกำแล้วกันตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ชายหาดขาวมากแล้วก็สงบน้ำใสมากค่ะให้คุณได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศอีกหนึ่งโมเมนต์ของจังหวัดระนองมีเวลาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคุณผู้ฟังก็ไปที่เกาะค้างคาวด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากไปไกลๆอยากแบบใกล้ๆในเมืองแต่เห็นวิวสวยๆก็อยากให้ตื่นตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ไล่ไปตามเส้นทางของการเข้าบ่อน้ำร้อนรักษาวารินคือเป็นจุดที่สวยมากแล้วคุณผู้ฟังก็ขับไปเรื่อยๆค่ะขับไปจนถึงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนะคะตรงนั้นเนี่ยคือวิวสวยมากจริงๆแล้วยิ่งเป็นไปในช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะเจอกับสายหมอกที่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะคะโอ้โหคือดีสุดๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปกันเนาะแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะคะคุณจะไปมุมไหนก็แล้วแต่นี่เป็น7สถานที่ท่องเที่ยวที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณจะไปหรือคุณไม่ไปหรือคุณมีที่ในใจของคุณอยู่แล้วนะก็อยากให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวในมุมต่างๆของจังหวัดระนองกันได้นะคะส่วนใครที่ถามหาเรื่องของของกินจะไปกินที่ไหนร้านไหนเด็ดๆนะคะเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังเท่าที่นัดอยู่จังหวัดระนองมาประมาณ2ปีนิดๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเราไปกินมาเยอะมากนะไม่ว่าคุณจะไปร้านไหนร้านเล็กหรือร้านใหญ่ๆสตรีทฟู้ดหรือว่าในตัวเมืองในต่างอำเภออร่อยแทบทุกร้านคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับรสชาติอาหาร culture ของคนระนองแบบแท้ๆเนาะก็อยากให้มาทั้งทีแล้วอ่ะก็ร่วมสนุกกันไปสุดเหวี่ยงเลยกับงานคอนเสิร์ตที่เขาจัดด้วยแล้วก็ในมุมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆร้านค้าร้านอาหารก็สามารถไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็ไปเติมเต็มความสุขกันได้เลยในทุกๆมุมของจังหวัดน้องค่ะแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: สวัสดีครับพวกเราฟรีแฮนด์นะครับวันที่15สิงหาคมนี้นะครับอยากชวนทุกคนนะครับมาสนุกกับพวกเรามาสนุกกันในสุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีระนองมิวสิกเฟสติวัล2026มาระเบิดความมันกันตลอด2วันเต็มณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลจังหวัดระนองนะครับแล้วก็งานนี้เข้าชมฟรีมาพบกันให้ได้นะครับ
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนะระนองแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็คิดว่าข้อมูลที่นำมาฝากน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนัทเองก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปร่วมสนุกที่หน้าเวทีกับระนองมิวสิกเฟสติวัลใครจะเจอก็ทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนเราเจอกันใหม่อีกทีนึงในช่วงวันจันทร์หน้าเลยนะคะพักผ่อนในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสุดมันไปกับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับบอดี้สแลมครับผม14สิงหาคมนี้นะครับพบกับเราได้ที่ระนองมิวสิกเฟสติวัลนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองครับผมแล้วเจอกันครับ

่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแหละด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัศชัยปิตะนีลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาด้วยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเย็นนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่ออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่ละแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต่างครับ
3: นายยศนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายกฤติยพัฒน์ปิติสิทธพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเขามองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามความชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
6: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
1: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
7: ายกรวีกฤษณานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนายณัฐชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
8: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
7: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
11: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ใช้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ย เราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
10: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิVisitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
12: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
13: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายธรรมโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด

0: วันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80 ซม.และเวลา 21:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26 เซนติเมตรและเวลา 15:25 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วย

0: ความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
2: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
2: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
4: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเข้ารบกฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่โฆษกสตช.ค่ะเขาได้ชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนนะคะหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุย้ำว่างดออกใบพกพาป.12นะคะให้ประชาชนตั้งแต่ปี2566ค่ะสร้างระดมกวาดล้างปืนเถื่อนแล้วก็ปืนดัดแปลงทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทางการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนค่ะซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจจะไม่ได้ผลพิษถูกกรณีค่ะจะต้องดูที่อันตรายและก็ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาค่ะเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะเป็นคดีอาญาถูกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและก็เป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายนะคะบุกรุกข้าวบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและก็ไม่ยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุค่ะแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านแล้วก็ยิงหลายลั่งขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีค่ะถือว่าพยันตรายสิ้นสุดแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2516ค่ะไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือป.12นะคะหรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้กับประชาชนทั่วไปแล้วค่ะดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีแล้วก็ชายป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานใดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการนะคะหรือเป็นนักกีฬาที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนดค่ะทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และก็ปืนดัดแปลงค่ะเข้มงวดการตรวจคนทั้งในพื้นที่จริงและก็การตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนและก็จะยังคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นทางของอาวุธปืนและก็การนำปืนบีบีกันหรือว่าปืนแบล็งนะคะมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะนั่นเองค่ะที่ยิบยกเรื่องนี้มาแล่งกันนะคะพอมีการพูดคุยกันในโลกโซเชียลค่อนข้างมาค่ะก็เลยพอดีบังเอิญว่าโคซกคองโฆษกของสตช.เนี่ยท่านก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้พอดีนะคะน้องฝนก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในกรณีข้องปืนนะคะใครยี่มี่นะคะก็อย่าไปพกพาออกไปข้างนอกนะคะไว้ป้องกันตัวเองในบ้านทุกต้องเลวนะคะแต่ก็ต้องดูเหตุอันสมควรตามเหมือนตามที่ท่านโฆษกสตช.บอกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโจรวิ่งออกนอกบ้านแล้วยิงหลายตามนั้นก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าห้ามเลวบอกว่าเลวอย่าเข้ามานะคะหรือเข้ากำลังจะเข้ามาทำร้ายเราอันนี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะคะนี่ไม่ใช่เป็นการชี้โปร่งให้กระรอกค่ะแต่ว่าบอกกันไว้วัดแม้ว่าท่านยิงโจรเนี่ยท่านก็โดนคดีอาญาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปผักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักเดียวนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยังไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสักแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแนอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัติขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่พยันไม่ชนะตระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3ล้าน5แสนล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2.12 ล้านล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททางนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย3ล้าน5แสนล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเล
5: ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่สองและหมู่ที่สามตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
6: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
7: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
6: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้า Local Trade Center นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้าน Local Trade Center เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้าน Local Trade Center ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
9: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกวาโรโกซนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอเดรติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอเดรติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีทายทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรศรีเสนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานานมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
14: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1ต่อ4แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่นะครับก็ให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเพื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็รายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจากนี้ไป2ปีก็มีต่อยอยู่เรื่อยๆแล้วก็จัดแรงกิ้งให้
13: ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
15: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้ สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาผานิชคาดนาครายงาน
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
18: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติ

สามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่

ีกว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สายน้ำเบื้องหน้าไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชั่นที่1กงหิงก็เป็นเจเนอเรชั่นที่2และเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชั่นที่3แน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชั่นที่4ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนเชิงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสีมากับกงหงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันเชิงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยพออายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงตาของเตี่ยกวงบ่งบอกทุกระยะทางของชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เฮ้ยเคียงเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เหงียนแตะเบาๆที่บ่าผมผมหันกลับมาดวงตาแสดงความยินดีข้ารอเองอยู่สักพักแล้วผมว่าเงียนยิ้มตาหยีพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นมาวันนี้วันดีวันเชิงเม้งลูกหลานมากันพร้อมหน้าผมกับเงียนคุยกันเสียงดังญาติพี่น้องลูกหลานเด็กๆต่างส่งเสียงทักทายแต่ละครอบครัวนำอาหารนานาชนิดมาวางเรียงรายเพื่อไหว้บรรพบุรุษผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานอันมั่นคงในดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองที่นี่

เช็งแม้งปีที่แล้วช่างเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ผมกับเหงียนปักธูปต่อหน้าบรรพบุรุษผมหน้าบึ้งตึงขณะที่เหงียนกัดกรามกรอดทำกลางควันธูปสีเงินยวงและกลิ่นดอกอุตภิษที่ตลบอยู่ในใจบทสนทนาเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเมื่อเหงียนเริ่มประโยคแรกว่าข้าเข้าพรรคการเมืองแล้วฮ่าผมอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าเหงียนจะลงเล่นการเมืองเอ็งว่าดีมากก็แล้วแต่เอ็งว่าแต่เอ็งจะลงพรรคไหนล่ะพรรคไอ้เหงียนเอ่ยชื่อพรรคคู่ขัดแย้งแห่งชาติออกมาผมทำหน้าไม่ถูกจากนั้นหูสองข้างของผมก็ต้องอดทนฟังการสาธยายของมันอย่างอดทนจนผมคิดว่าอดีตของเด็กชายสองคนมันได้ถอยห่างไปไกลเหมือนคนละโลกหลังจากการสาธยายโดยไม่มองหน้าคนฟังจบลงเหงียนก็พูดขึ้นว่าข้าขอเอ็งเสียงหนึ่งเหงียนพูดผมนิ่งเสียงเด็กๆสี่ห้าคนวิ่งเล่นกันรอบห่วงซุ้ยพวกผู้หญิงจับกลุ่มคุยกันเรื่องทำอาหารเรื่องลูกซึ่งเมื่อก่อนผมมองว่าเรื่องที่พวกหล่อนคุยกันนั้นช่างไร้สาระสิ้นดีแต่เวลานี้ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมอยากจะคุยเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็ได้มากกว่าเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเหงียนภรรยาของผมแอบชำเลืองมองมาที่วงสนทนาของเราหล่อนมีท่าทีกระสับกระส่ายลูกสาวคนเดียวของเราไม่ได้มาร่วมเชียงเม้งหลายปีแล้วเธอกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายและเธอก็พูดเสมอว่าหนูจะไม่สานต่อประเพณีของป้ากับแม่นะทำไมอ่ะเสียงดุดันนั้นไม่ใช่เสียงของผมแต่กลับเป็นเสียงของเตี่ยกงยังมาเสียงดังกับหนูแบบนี้ลูกสาวผมไม่มีท่าทีว่ากลัวกงเธอมองหน้ากงนิ่งๆพูดเสียงเรียบว่าหนูแค่ไม่อยากฆ่าหมูฆ่าไก่ต้องมาทำขนมเทียนขนมเข่งทำกับข้าวทีละห้าหกหม้อกินไปอีกห้าหกอาทิตย์หนูเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนูจำความได้เราไม่ได้ฆ่านี่นาผมพยายามสงบศึกสมัยนี้ซื้อไก่ซื้อหมูขนมเข่งขนมเทียนตามห้างรั่วตลาดกันทั้งนั้นนั่นล่ะค่ะหนูเสียเวลาอกตัญญูเตี่ยกวงเสียงหนักเหมือนแบกเสาหินไว้บนลิ้นผมมองหน้าลูกสาวลิ้นหยุดพูดได้แล้วจะไปไหนก็ไปลูกหลานอกตัญญูเก๋าเจ้งและก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายผมก็พาลูกสาวออกไปจากที่ตรงนั้นได้ทันเวลาเหตุการณ์วันนั้นทำให้เตี่ยโกรธมากเตี่ยเริ่มเงียบลงดวงตาเคร่งขรึมผมคิดว่าเตี่ยคงเสียใจที่ผมไม่มีลูกชายไปสืบสกุลแถมหลานสาวยังมีเขาลางว่าจะอกตัญญูอีกขณะกำลังนึกถึงลูกสาวเหงียนก็ถามขึ้นอีกว่าไงข้าขอเองเสียงหนึ่งข้ามาไหว้บรรพบุรุษเขาไม่อยากคุยเรื่องอื่นผมพูดแต่ว่าใบหน้าแสดงอารมณ์ไม่พอใจเอ็งว่าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงวะไอ้เคียงมันเป็นชีวิตของเรานะของพวกเราบ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเงียนไม่พูดเปล่าแต่กางไม้กางมือออกดูหน้าหมั่นไส้นักนี่เอ็งหยุดพูดเถอะเงียนเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากฟังผมเหลืออดเอ็งก็เป็นพวกอีกพวกหน้าโง่ไอ้เหงียนเริ่มโมโหเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่ผมทำอะไรขัดใจมันมักจะแสดงอำนาจแต่มันก็ใช้อำนาจนั่นแหละปกป้องผมจากพวกเด็กเกเรมาโดยตลอดข้าไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่ว่าข้าเบื่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมพูดถ้าอย่างนั้นเอ็งเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมอะเคียงเอ็งไม่ได้ใช้ความรู้ที่เอ็งเรียนมาเลยเอ็งเป็นครูบาอาจารย์เอ็งรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรทูบไหม้ไปไม่ถึงครึ่งดอกแต่ใจเราทั้งสองไหม้เกลี่ยไปหมดแล้วทั้งคู่ความจริงผมกับเหงียนก็ขัดแย้งกันมาตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กแต่ในความขัดแย้งเรากลับมีความผูกพันตามมาอย่างเหนียวแน่นเสมอเตี่ยกวงสอนผมให้รักเหงียนเหมือนพี่น้องร่วมสายโลหิตเตี่ยสงสารที่มันเป็นลูกกำพร้าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผมรู้ตัวว่าความเข้มแข็งที่เคยมีลดลงความอดทนก็ลดลงคำพูดหรือว่าท่าทีที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันสร้างอารมณ์หงุดหงิดให้ผมมากเกินกว่าที่จะทนครั้งนี้ก็เช่นกัน
เหงียนเป็นคนทำให้ผมหมดความอดทนผมหันมองภรรยาแล้วก็สั่งหล่อนว่าเตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ววิภาทูบเพิ่งหมดไปครึ่งดอกรออีกหน่อยเถอะภรรยาผมพูดเก็บของกลับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเคียงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธผมมองหน้ายกนิ้วชี้ตรงไปที่ใบหน้าอูบอุ่มของมันเราสองคนเกิดในยุคที่โลกยังเดินช้าๆคนยังใจเย็นกับวิถีชีวิตหุงข้าวด้วยฟืนหรือว่าเตาอั้งโล่รินน้ำข้าวไว้กินหนึ่งชามแล้วก็แบ่งให้สุนัขต่อมาเราเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นในยุคที่เรียกว่ายุคแสวงหาปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหมือนกับเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวผมเคยอ่านมาแบบนั้นแต่ว่าในความแตกร้าวเปลือกโลกก็พยายามที่จะประสานตัวให้คงอยู่การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าโลกเราช่างเปราะบางเหมือนกับคำพูดของคนเราคำพูดเบาๆเพียงสองสามคำก็ทำให้เราพรุสวาทต่อกันผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงแสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแทบจะทันทีเมื่อเกิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยมากมันผิดที่ยุคสมัยหรือผิดที่คนกันแน่แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมมองหน้าเหงียนพูดเสียงดังว่าเอ็งอย่ายุ่งกับชีวิตข้านับแต่นี้ไปเอ็งกับข้าเดินกันอยู่คนละโลก

หลังเชงเม้งปีที่แล้วผมเตรียมปลูกบ้านหลังใหม่เนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษแต่ว่าโชคร้ายพื้นดินที่ผมซื้ออยู่ในเขตของอบต.ทวัดวันที่ไปยื่นแบบบ้านเพื่อให้ทางอบต.เซ็นอนุมัตินั้นนายกทวัดไม่อยู่แต่ว่าลูกน้องคนสนิทเดินมาบอกผมว่าว่างๆไปหานายกทวัดที่บ้านด้วยนะไปหาทำไมอ่ะผมถามนายกอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นะสิไปหาช่วงหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะท่านจะว่างช่วงนั้นผมรู้สึกรำคาญใจแต่ก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะไปถามถ่ายบ้านช่องแล้วในวันหนึ่งผมก็ขับรถไปตามแผนที่ที่ให้มาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมื่อมาถึงก็เห็นสภาพบ้านนี่มันบ้านรีสอร์ทหรือว่าสวนอาหารกันแน่โดยสภาพที่เห็นก็คือสถานที่กว้างใหญ่น่าจะกินเนื้อที่เกือบ5ไร่ประตูอันลอยเปิดเผยเล็กน้อยมีชายร่างใหญ่แต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดคุมอยู่ตรงประตู2คนเมื่อมองไปรอบๆก็พบผู้คนกระจายอยู่เป็นจุดๆเหมือนเป็นคนงานมีโต๊ะหินอ่อนสีเขียวตั้งอยู่ห่างๆหลายสิบตัวมีสระน้ำรายรอบมีน้ำพุพุ่งขึ้นอาบรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปปั้นของใครหรือว่าศิลปินคนไหนต้นไม้ถูกบอนไซตัดแต่งเป็นพุ่มในรูปทรงต่างๆดูแปลกตาไม่เหมือนบ้านพักอาศัยของคนทั่วๆไปหันไปมองทางทิศใต้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังคาสีน้ำตาลอมแดงตัวบ้านใหญ่โตผมคิดในใจนี่เองรวยขนาดนี้เชียวหรอแล้วเนี่ยเรียกข้ามาทำไมเชิญพบท่านนายกทางนี้ครับผมเดินตามลูกน้องของนายกไปสายตาก็กวาดรอบดูน่ากลัวตรงกำแพงสูงท่วมหัวนี่แหละเชิญนั่งนายกทวัดผายมือพยายามทำตัวให้มีสง่าผมนั่งลงอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นายกทวัดพูดครับผมชื่อเคียงชื่อจริงจ้าชายครับนายกทวัดพยักหน้าแล้วก็ถามต่อว่าทำงานอะไรล่ะผมมองหน้านายกอบต.เขาเป็นชายร่างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน165เซนติเมตรมีพุงหน้าตาเหมือนนักเลงกิ๊กก๊อกตาเล็กๆดูหลุกหลิกจมูกสั้นๆรูปหน้าแหลมเรียวสวมใส่สร้อยคอทองคำน่าจะหนัก5บาท3เส้นห้อยพระองค์โตผมนึกในใจว่าเอ็งไม่หนักคอบ้างหรือยังไงไม่มีงานทำละนายกทวัดถามตรีตาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนล่ะท่านนายกมีอะไรหรือเปล่าครับและนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้เขาชะงักท่าทีเขื่องลงเล็กน้อยอ้อเปล่าเปล่านายกทวัดโบกมือรัวๆก็แค่อยากรู้ว่าลูกบ้านคนใหม่เป็นใครมาจากไหนก็เท่านั้นเผื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือกันผมสอนที่มหาวิทยาลัยผมบอกผมคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยบ่อยมากผมสนิทกับท่านอธิการแล้วก็อาจารย์ประกอบท่านเป็นรองอธิการนี่นะผมยิ้มมุมปากบทสนทนาต่อจากนั้นกล่อยมากจนกระทั่งนายกทวัดโบกมือเรียกลูกน้องให้เปิดประตูส่งผมกลับบ้านได้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัดซบที่สุดเมื่อนายกทวัดส่งคนมาหาผมที่บ้านเพื่อที่จะบอกว่านายกทวัดขอที่ดินของผมฟรีๆกว้าง8เมตรความยาวก็จะรดที่ของกำนันสุรพลรวมแล้วก็เกือบไร่ละมั้งนายกจะทำถนนให้อย่างดีเลยลูกน้องพูดผมให้ไม่ได้หรอกเพราะ8เมตรเนี่ยก็มาถึงสระน้ำของผมพอดีผมต้องถมสระก็คงไม่ได้ละครับก็ถมไปสินายกบอกอย่างนั้นรู้ว่าไม่อยากจะได้ทางเข้าบ้านเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านไ
แต่ว่าตอนนี้นายกธวัฒน์มาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัฒน์ก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัฒน์ส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัฒน์กว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัฒน์สิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัฒน์ก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชัยสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตะบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นแล้วร้อยล้านก็แค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัฒน์เห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่จะเอาที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัฒน์ทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัฒน์เป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกธวัฒน์แต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกธวัฒน์ในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกัน
อาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวรียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศ
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันแกนนำพรรคเพื่อไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันแกนนำคนสำคัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีถนนบุรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหลายสมัยนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายท่านเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความอาลัยสำหรับนายเกรียงกันตินันถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายเกรียงได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569สิริอายุ73ปีโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ณวัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1,600,000 ล้านบาท
9: นายณภินทร ศรีสรรพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสสส.ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเพื่อช่วยชูบุคคลผู้ประกอบการชุมชนและองค์กรที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวม16ผลงานใน3สาขาโดยนายณภินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของประเทศซึ่งข้อมูลของสสส.ระบุว่า ระหว่างปี2564ถึง2567เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนไทยนำเทคโนโลยีและต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งตรวจสอบผู้จัดการธ.ก.ส.ภายใน30วันกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อร้องเรียน8ข้อยืนยันกระบวนการโปร่งใส
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธ.ก.ส.ยื่นข้อเรียกร้อง8เรื่องโดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้นายฉัตรชัยสิริไลผู้จัดการธ.ก.ส.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารความคืบหน้าและประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารพนักงานและสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28อย่างเคร่งครัดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซ.รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

0: และการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวท.ระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้โครงการประชาสัมพันธ์เปิดประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเขตเศรษฐกิจและ SME นะครับเราจะนำเสนอในตอนสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนในปัจจุบันครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานหอการค้าจังหวัดระนองนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ซึ่งท่านก็จะมาให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนซึ่งเน้นไปที่ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดระนองที่สำคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะจารุวรรณเกียรติไพบูลย์นะคะประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันนะคะของจังหวัดระนองกับผู้ร่วมรับฟังนะคะสวท.ระนองค่ะสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะคะซึ่งจากที่เราได้รับทราบข้อมูลนะคะจากผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้มานะคะการส่งมูลค่าการส่งออกและก็การนำเข้านะคะก็มีมูลค่าลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มูลค่าการนำเข้าหรือส่งออกก็มีมูลค่าลดลงในเดือนมิถุนายนก็มีมูลค่าลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องปัญหาสำคัญนะคะณปัจจุบันในขณะนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของลายเส้นนะคะลายเส้นจากประเทศเมียนมานะคะซึ่งในการที่สินค้าผ่านแดนที่เราจะนำเข้าสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมานะคะจะดำเนินการในเรื่องของการขอออกลายเส้นกับทางประเทศเมียนมาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ล่าช้าก็เลยทำให้เกิดปัญหากับนักธุรกิจนะคะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันหอการค้าเองก็พยายามผลักดันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาของสินค้าผ่านแดนนะคะซึ่งจากเดิมอยู่ประมาณ30วันเราก็พยายามที่จะขอขยายระยะเวลานะคะให้เป็น90วันเนื่องจากว่าในสถานการณ์ตรงนี้นะคะมันไม่ได้มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากในส่วนของความล่าช้าของประเทศไทยเองนะคะปัญหาตรงนี้ก็เกิดจากเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็เลยทำให้ในเรื่องของการออกลายเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างล่าช้านะคะซึ่งก็ทำให้มีได้รับผลกระทบจากในทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หอการค้าจังหวัดระนองเองก็จะต้องผลักดันในเรื่องของการขอขยายระยะเวลาในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของmissing link นะคะซึ่งตอนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าในเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์น่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็การทำการศึกษาอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะในหลายๆมิติก็เลยมองว่าในส่วนนี้รัฐบาลก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของโครงการเชื่อมโยงนะคะการคมนาคมการขนส่งต่างๆที่เขาเรียกว่าขาดช่วงไปนะคะซึ่งในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพ ของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งปัจจุบันถ้าเราพูดถึงสภาพความพร้อมนะคะของท่าเรืออเนกประสงค์ของเราก็ยังขาดความพร้อม อยู่พอสมควรนะคะทั้งในเรื่องของร่องน้ำนะคะซึ่งยังไม่มีความลึกมากเพียงพอที่จะรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ในส่วนของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะคะก็พยายามที่จะเร่งผลักดันซึ่งเราเองก็ได้มีการขึ้นไปประชุมในนามของกกร.นะคะเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันระดับจังหวัดซึ่งก็จะมีกกร.ทางส่วนกลางนะคะกกร.แห่งประเทศไทยได้เดินทางมาที่จังหวัดระนองและได้มาประชุมหารือร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันศักยภาพของท่าเรือนะคะแล้วก็สถานีรถไฟสัพพีนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองแล้วก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองเราก็ได้มีการขึ้นไปประชุมนะคะกับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสันเพชรเราก็ได้มีการไปหารือเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือนะคะให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มศักยภาพในเรื่องของเส้นทางนะคะที่จะเชื่อมโยงจากสถานีรถไฟสัพพีนะคะมายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าในส่วนของเส้นทางเราก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานีรถไฟสัพพีนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของการวางตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเส้นมันมีการขนส่งได้เพียงแค่1เที่ยวนะคะซึ่งมันก็ทำให้ค่าขนส่งค่าดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถสู้กับในเรื่องของขนส่งโดยรถโดยตรงได้นะคะเพราะว่าการขนส่งมันก็จะมีเป็นมัลติโมเดลนะคะ transportation ก็คือว่ามีขนส่งทางระบบรางแล้วก็ต่อมาด้วยรถนะคะการขนส่งระบบรถแล้วก็มายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ยังอยากที่จะให้รัฐบาลเร่งพัฒนาในเรื่องของเส้นทางรถไฟที่มีอยู่เดิมนะคะของสัพพีตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวหรือเขาเรียกว่าให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงที่เราสามารถทำได้เลยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยตรงก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะเพราะเท่าที่ทราบก็คือจากที่ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะก็คือณปัจจุบันการส่งสินค้าผ่านทางรถไฟแล้วก็มายังท่าเรือน้ำลึกระนองเนี่ยตอนนี้ต้นทุนเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะกับการขนส่งสินค้าทางรถโดยตรงค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่าน้ำมันมันก็มีการปรับลดราคาลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าธรรมเนียมของรถไฟต่างๆเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ามีการรีไวซ์อะไรเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็คือค่าขนส่งการขนส่งสินค้าระหว่างเป็นมัลติโมเดลกับการขนส่งทางรถโดยตรงเลยเนี่ยก็คือต้นทุนจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ทางรัฐบาลจะนำโครงการเกี่ยวกับรถไฟต่างๆนะคะที่ได้ท่านนายกได้มีการพูดถึงในส่วนตรงนั้นก็คิดว่าชาวระนองก็ยินดีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดระนองแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดระนองมากอย่างที่ผ่านมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับโครงการที่จังหวัดระนองจะได้รับค่ะและในส่วนของที่มีการสอบถามว่าจังหวัดระนองจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะกับโครงการนี้ก็คิดว่าในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเราก็มองในหลายๆมิตินะคะมันก็คือจะได้รับในส่วนประโยชน์ของในเรื่องของโลจิสติกนะคะการขนส่งสินค้าหรือการค้าชายแดนนะคะและในส่วนของภาคการท่องเที่ยวก็คิดว่าก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบนะคะโครงการรถไฟที่ได้มีการทำการศึกษาไปแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของ เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งสินค้าแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในส่วนตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือจะได้มีประโยชน์ร่วมกันในหลายๆฝ่ายนะคะก็คงจะต้องฟังเสียงรัฐบาลนะคะว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาในทิศทางไหนต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเอกชนเองก็ยังไม่ทราบนะคะว่าในส่วนของ missing link ที่ทางท่านนายกได้กล่าวถึงเนี่ยจะนำเส้นทางรถไฟเส้นไหนมาพัฒนาเป็นอันดับแรกนะคะก็คิดว่าคงจะต้องรอความชัดเจนกับทางรัฐบาลต่อไปอะนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนประเด็นอื่นๆนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองนะคะเราเองก็เป็นหอการค้าก็คือเป็นจุดศูนย์รวมนะคะของนักธุรกิจทั้งแทบจะเขาเรียกว่าแทบจะทุกองค์กรน่ะนะคะก็คือทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะการค้าชายแดนหรือแม้แต่การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคธุรกิจการค้าขายทั่วไปนะคะณปัจจุบันเราก็ได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะได้มีการลงไปสนับสนุนทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ชมรายการนี้อยู่ในจังหวัดระนองนะคะหากท่านมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจนะคะท่านก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาหอการค้าได้นะคะเพราะว่าเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการการค้าทุกท่านนะคะณปัจจุบันหอการค้าเองนะคะก็มีการเปิดเป็นศูนย์บริการ SME คลินิกนะคะซึ่งเราให้บริการให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของการเงินนะคะเรามีธนาคารที่อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรของหอการค้านะคะเราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของระบบการเงินของบริษัทได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนหรือโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะเราก็จะมีแนวทางนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนนะคะเราอยากจะให้มีการพัฒนาและก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก็สามารถมารับคำปรึกษาได้นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในหลายๆแห่งนะคะทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเกษตรนะคะในเรื่องของโกโก้ผลิตภัณฑ์โกโก้ผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังแล้วก็ในส่วนของด้านการท่องเที่ยวนะคะเราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีน้องๆที่เขาเริ่มทำธุรกิจนะคะก็มีเข้ามาปรึกษาเหมือนกันนะคะเพราะว่าในบางครั้งนะคะก็อาจจะไม่ได้ทราบหน่วยงานของทางราชการที่ให้การสนับสนุน SME นะคะสตาร์ทอัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครติดขัดอะไรก็สามารถมาพูดคุยแล้วก็ขอรับคำแนะนำจากหอการค้าจังหวัดระนองได้ค่ะค่ะและก็อยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของภารกิจของหอการค้าที่ได้ทำไปนะคะปัจจุบันเนี้ยเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการให้การสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มต่างๆนะคะปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เราก็ได้มีการยื่นขอนะคะขอ GI นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะได้ทราบข่าวมาพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นการนำเขาเรียกว่างานหัตถศิลป์ที่ใกล้จะสูญหายไปแล้วนะคะก็โดยกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะในการที่จะนำมาต่อยอดแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะอย่างถ้าเคยได้ยินข่าวนะคะก็มงกุฎของคุณปอยธิชดาที่สวมใส่ในงานแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำแร่นะคะผลิตภัณฑ์คือตอนนี้เราก็ได้มีการขอ GI น้ำแร่นะคะซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการ GI ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คิดว่าถ้าหากเราได้มีสินค้าที่มี GI เกิดขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการค้าการขายในจังหวัดระนองได้ดีพอสมควรนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีโครงการซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายาม ทำมาโดยตลอดนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเส้นทางเดินเรือนะคะระนองจิตตะกองนะคะมันก็ไม่ใช่เฉพาะว่าเราเนี่ยจะเริ่มทำกิจกรรมในครั้งนี้เพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของเส้นทางระนองจิตตะกองเราก็พยายามทำมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของปีบริหารของดิฉันนะคะก็ได้มีการ MOU กันกับหอการค้าบังกลาเทศนะคะในการที่จะร่วมกันทำให้เส้นทางนี้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะคะก็ณปัจจุบันก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยการท่าเรือจังหวัดระนองแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนต่างๆนะคะรวมถึงสายเดินเรือที่จะมาทดลองเส้นทางการเดินเรือนะคะเพราะจริงๆแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกหลักนะคะซึ่งก็คือทำรายได้ให้กับจังหวัดระนองมากพอสมควรนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดินขาวนะคะของบริษัท Mineral Resources Development จำกัดนะคะซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงอยู่ในจังหวัดระนองนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันนะคะเพราะว่าได้ในปัจจุบันบริษัทนี้ได้มีการส่งออกผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังนะคะเราก็เป็นความฝันนะคะของเราที่จะให้มาส่งออกอย่างท่าเรือระนองนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เรากำลังจะดำเนินการซึ่งในเดือนหน้านะคะเราก็จะมีการเดินทางไปยัง12ปันนานะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟนะคะทั้งนำเข้าส่งออกนะคะทั้งในส่วนของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะนำเส้นทางรถไฟลงมายังทางใต้แล้วก็เราก็สามารถส่งออกเชื่อมโยงทุกเส้นทางนะคะตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในโครงการนี้เราก็ได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมาแล้วก็คาดว่าจะเดินทางไปพูดคุยนะคะเจรจาในเดือนหน้าซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตอบรับจากทุกหน่วยงานอยู่ค่ะแต่ในวันที่16นะคะถึง18สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้มีการเดินทางร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อไปเปิดมหกรรมสินค้านะคะมีการทำ business matching นะคะกับผู้ประกอบการที่จังหวัดอุดรนะคะเราก็จะมีการไปสำรวจความพร้อมหรือว่าสำรวจตลาดอะไรต่างๆร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อที่จะมาเดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดต่อไปค่ะค่ะและที่เราไปประชุมที่หอการค้าจังหวัดระนองนะคะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองแล้วก็สมาคมส่งเสริมการค้ากลุ่ม6ประเทศรุ่มแม่น้ำโขงนะคะพร้อมด้วยนักธุรกิจนะคะต่างๆได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสันเพชรเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้ลงมาเยี่ยมเยือนนะคะที่จังหวัดระนองเพื่อดูท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะดูว่าศักยภาพของท่าเรือน้ำลึกของเราเป็นยังไงและต้องการการพัฒนาในส่วนไหนบ้างและนอกจากนี้ท่านก็ยังเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรนะคะเพื่อดูสถานีรถไฟสัพพีนะคะดูถึงสิ่งที่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงนะคะและภายหลังจากที่ท่านได้เดินทางมานะคะเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเราก็ได้มีการประชุมหารือต่อกับทางกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจ6ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะคะเราก็ได้มีการประชุมหารือคุยกันนะคะว่าเราจะมีการจัดทริปนะคะเดินทางไปยัง12ปันนานะคะเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกนะคะก็คือเชื่อมโยงกันในทุกๆด้านแล้วก็ทุกมิตินะคะทั้งประเทศไทยประเทศจีนแล้ว

0: ท่านผู้ชมนะคะเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: นั่นก็คือเสียงของคุณจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นประเทศเมียนมานั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการกันต่อนะครับ
2: ฮัลโหล
3: ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
2: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
6: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์พี่เบ้าน
8: ี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหม
9: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
8: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
9: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอ้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
8: ใช้แล้วจ้าพี
9: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
8: กรมประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไทยเมียนมาเปิดบทบาทใหม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจดันการค้าชายแดนฟื้นตัวรับสัญญาณบวกจากการเยือนระดับผู้นำนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอ่องลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนหลังจากที่ทั้งสองประเทศเผชิญกับข้อจำกัดทางสถานการณ์ในเมียนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศครอบคลุมประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแรงงานตลอดจนการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมทั้งงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้แนวคิด A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnership ซึ่งเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้ก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่นะครับซึ่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การค้าชายแดนไทยเมียนมายังคงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแม้ว่าจะเผชิญกับข้อจำกัดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และมาตรการด้านการค้าของเมียนมาซึ่งจากข้อมูลทางสถิติพบว่าในปี2568ที่ผ่านมาไทยและเมียนมามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 244,000 ล้านบาทนะครับโดยเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงถึง 199,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นกว่า 81% ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นว่าการค้าระหว่าง2ประเทศยังคงพึ่งพาช่องทางชายแดนเป็นหลักโดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญเชื่อมโยงกับเมืองเมียวดีแต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดด่านชายแดนการขอใบอนุญาตนำเข้า Import License ข้อกำหนดด้านเงินตราต่างประเทศการขนส่งสินค้าและสถานการณ์ความมั่นคงส่งผลให้ต้นทุนการค้าเพิ่มสูงขึ้นและกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจของทั้งสองประเทศจึงอาจกล่าวได้ว่าการหารือระดับผู้นำครั้งนี้มีความสำคัญในฐานะ political signal นะครับหรือว่าสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลดอุปสรรคทางการค้าและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าของชายแดนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่ฝ่ายไทยเสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทยเมียนมานะครับภายในปีนี้ก็คือ2569ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการหารือและผลักดัน

0: การแก้ไขอุปสรรคทางการค้าอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงขั้นตอนการนำเข้าการลดมาตรการที่มิใช่ภาษีการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกและการเชื่อมโยงการค้าชายแดนขณะเดียวกันการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026นี้ก็ยังจะช่วยเปิดพื้นที่ให้กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางการค้าซึ่งจะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคตซึ่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้กล่าวถึงไทยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการวางรากฐานความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่อาจจะนำไปสู่การฟื้นตัวของการค้าชายแดนไทยเมียนมาและสร้างแรงส่งให้กับเศรษฐกิจชายแดนกลับมาขยายตัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับและเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้แถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลเมียนมาในครบรอบ100วันต่อที่ประชุมรัฐสภาสหภาพสมัยสามัญครั้งที่2โดยมีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด539คนซึ่งมีสาระสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเป็นทิศทางนโยบายที่กรมการค้าต่างประเทศเห็นว่าควรติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยเมียนมาในระยะต่อไปนะครับทางด้านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเมียนมาได้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายมิติโดยมุ่งยกระดับภาคการผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่ากับวัตถุดิบภายในประเทศและเพิ่มรายได้จากการส่งออกดังต่อไปนี้นะครับด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งข้าวและข้าวหอมพันธุ์ปอซานรวมทั้งสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ถั่วข้าวโพดยางพาราและสินค้าประมงเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและสร้างรายได้จากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรด้านพลังงานส่งเสริมการสำรวจแหล่งพลังงานใหม่และสนับสนุนการขยายฐานการกลั่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติด้านการเงินมีการส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการชำระสินค้าต่างประเทศเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าระหว่างประเทศด้านการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานมีการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงการพัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนซึ่งแนวทางดังกล่าวนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเมียนมายังคงมุ่งใช้ภาคการผลิตเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการเพิ่มศักยภาพการส่งออกและการส่งเสริมการค้าและการลงทุนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าจากนโยบายด้านการค้าแล้วรัฐบาลเมียนมายังให้ความสำคัญกับการสร้างสันติภาพภายในประเทศโดยเดินหน้าเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับและย้ำถึงหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติรวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งหากมีความคืบหน้าเกิดขึ้นจริงนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกที่จะส่งผลให้สถานการณ์บริเวณชายแดนมีเสถียรภาพมากขึ้นเอื้อต่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกการเชื่อมโยงการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจนักลงทุนในระยะยาวหากเมียนมามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้นแล้วนะครับฝ่ายไทยก็จะมีโอกาสในการเจรจาลดอุปสรรคทางการค้ากับเมียนมาได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าที่เป็นข้อจำกัดทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี2568นะครับซึ่งในปี2568ที่ผ่านมาเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่21ของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับ 244,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็นมูลค่าส่งออก 146,000 ล้านบาทและนำเข้า 97,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการค้าชายแดน 193,000 ล้านบาทนะครับและมีสินค้านำเข้าที่สำคัญอาทิก๊าซธรรมชาติสินแร่และสัตว์น้ำโดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือน้ำมันดีเซลและสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งกรมการค้าต่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์จะติดตามการดำเนินงานนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการด้านการค้าของรัฐบาลเมียนมาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมาตรการที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่า JTC ที่กำลังจะจัดขึ้นในปลายปีนี้เป็นโอกาสในการพูดคุยแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถวางแผนธุรกิจและปรับตัวให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและนี่ก็คือโครงการประชาสัมพันธ์เปิดประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเขตเศรษฐกิจและ SME นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยพูนทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ในทุกช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบนโลกของเรามักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยและจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนั้นอะมันทำให้คุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้เลยหรือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเท่านั้นโอเคถ้าเป็นกรณีที่เส้นทางการขนส่งถูกปิดหรือฐานการผลิตถูกทำลายอันนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบAM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้มีรายการพิเศษนะครับทำให้รายการเราเหลือเวลาไม่มากนักนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังรับฟังในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้ละกันนะวันนี้14สิงหาคม2569แล้วนะครับตามกลางบรรยากาศจังหวัดระนองนะครับยังคงมีฝนตกลงมานะครับถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดบางช่วงนะครับเนาะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ขับรถขับรายวนยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดิมนะครับก่อนที่จะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูข่าวประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับในพื้นที่ระนองนั่นเองนะครับผมก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้14ถึง15สิงหาคมนะครับใครที่ไม่ได้ไปเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนอยู่ในจังหวัดระนองอย่าลืมละกันนะเรามีนัดกันที่งาน Music Festival 2026นะครับจัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนั่นเองโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ ซึ่งทั้งสองค่ำคืนนี้ก็มีศิลปินชื่อดังนะครับระดับประเทศเลยนะครับมาสร้างความสวยกับพี่น้องชาวจังหวัดระนองนะมีการแสดงดนตรีจากวงเยาวชนของระนองนะครับรวมถึงกิจกรรมสนุกสนานต่างๆรวมทั้งมีจุดถ่ายภาพแต่ขอบฟ้ากลางเมืองระนองนะครับมีมุมสร้างสรรค์ศิลปะกับ Wall Art กำแพงศิลปะนะครับแล้วก็มีนะครับการแสดงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยละกันอย่าลืมละกันนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งเสียงดนตรีและแสงสีเสียงแบบจัดเต็มนะครับ14ถึง15สิงหาคมนี้ก็คือค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันแรกเลยนะมีศิลปินชื่อดังระดับประเทศมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังรายการนี้เสร็จก็ไปเที่ยวงานกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันเลยนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้เรามีเวลาน้อยเหลือเกินนะเพราะว่ามีรายการพิเศษนั่นเองนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับทางสวทรนองรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์หน้าเลยนะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่มีรายการนี้แต่ยังมีรายการอื่นๆอีกมากมายของทางสวทรนองนะครับให้ท่านรับชมรับฟังได้เลยแม้ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ภูริพัฒน์สอนกลางรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
10: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมืองเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะด้านไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์จำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: นาโต้ยิงทำลายโดรนลุกล้ำน่านฟ้าลัตเวียท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปกระทรวงกลาโหมของลัตเวียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากต่างประเทศหลังบินรุกล้ำน่านฟ้าของลัตเวียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรัสเซียเพื่อรบกวนระบบสื่อสารและสัญญาณทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามกองทัพลัตเวียยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนน่านฟ้าของนาโตในภูมิภาคบอลติกเพิ่งยิงทำลายโดรนที่เข้าสู่น่านฟ้าลัตเวียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังตอบโต้เร็วของนาโตยิงทำลายโดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าของลัตเวียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโดรนที่รุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโตเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569ก็จะครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมวันแม่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วันศุกร์เดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะฮะมักจะเดินทางในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดกันก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ฝากไว้สมุนไพรไทยของเราดีๆนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพบางตัวเนี่ยสามารถแทนยาฝรั่งหรือว่ายาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับก็ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะฮะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคู่กันเลยนะฮะทุกตัวเลยมั่นใจใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนวันศุกร์ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยของเราในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยววันนี้ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาแล้วก็จะมีทางเลือกเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยวันนี้เต็มที่เลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจารย์หมอน้องใหม่มาเลยนะฮะเพิ่งออกอากาศครั้งแรกของสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงกลางคืนของเรานะฮะทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็ฟังออนไลน์ได้เดี๋ยวว่าทั่วโลกเลยนะครับคืนนี้เป็นหมอ Enjoy นะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุณหมอปิยะนันมานะกรูดนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณหมอเลยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะฮะคุณหมอเอ็นจอยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอได้ยินเสียง
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ได้ยินเสียง
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนได้ยินเสียงผมชัดไหม
4: ชัดเจนค
3: ่
4: ะ
3: ชัดเจนนะครับคุณหมอเอ็นจอยแพทย์แผนไทยประยุกต์ชื่อจริงชื่อปิยะนันมานะกรูดมานะกรูดนี่คนแถวๆไหนเนี่ยคุณหมอ
4: กบินบุรีค่ะ
3: หรอคนกบินบุรีอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนี่เอง
4: โดยแท
3: ้โดยแท้โดยกำเนิดเลยโอ้ดีแล้วแนะนำตัวนิดนึงก่อนที่จะได้คุยในเรื่องของเนื้อหาสาระในค่ำคืนนี้กันครับอาจารย์เชิญครับ
4: ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณพี่บรรลงอีกสักรอบนึงนะคะ
3: ได้ครับ
4: ชื่อปิยนันท์ มานะกูดนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะหรือว่าเอ็นจอยก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลย
3: จะเรียกจอยก็ได้เอ็นจอยก็ได้
4: ใช่ค่ะ
3: ครับจบที่บุรพาป่ะ
4: อ๋ออันนี้จบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อจบธัญบุรีธัญบุรีก็ปทุมธานีเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะปทุมธานีใกล้ๆกัน
3: อ๋อไม่ไกล
4: กับสถานี
3: อยู่ที่การบินอยู่ที่อภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ในส่วนของงานไหนครับ
4: ในส่วนงานตอนนี้อยู่ในส่วนงานสื่อสารแล้วก็ในส่วนงานที่เวลาไปออกอีเวนต์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอกัน
3: เออเคยเจอกันไหมเนี่ยเราอะ
4: เคยเจอค่ะถ้าเกิดงานมหกรรมล่าสุดเลยก็คือ
3: ที่เมืองทอง
4: คนที่ผู้หญิงที่ถือไมค์อยู
3: ่
4: ที่ไม่ใช่พี่อาร์ที่ไม่ใช่พี่แอ๊กก็คือคนนั้นเลย
3: อ๋อคนนั้นเองโอเคโอเคโอเคโอเคครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอาจารย
4: ์อันนี้เข้าปีประมาณปีที่4เต็มได้แล้วค่ะ
3: เข้ามาอยู่มา4ป
4: ีครบรอบปีที่4เดือนนี้เลยค
3: ่
4: ะ
3: ครบรอบ4ปีแล้วเริ่มวิชาเริ่มกล้าแกร่งแล้วกล้าแกร่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ครับแล้วก็
4: ต้องได้วิชาจากคนไข้ด้วยนะคะเหมือนแบบมาเจอมาคุย
3: ใช่ใช่ต้องมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากวิชาการที่เราเรียนมาด้วยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: เคยออกอากาศเป็นวิทยากรผ่านรายการทางวิทยุมาบ้างแล้วนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้มาออกอากาศในช่วงของกลางคืนสุขภาพดีวิถีไทยครั้งแรกโอเคครับแนะนำตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวผู้ฟังอยากจะสัมภาษณ์อะไรก็หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยถามได้นะครับเดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมนะเปิดสายให้ผู้ฟังได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับทางหมอเอ็นจอยของเรานะครับแล้วคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับ
4: เป็น5สมุนไพรค่ะช่วยในเรื่องของการนอนหลับค
3: ่
4: ะเดี๋ยววันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของแบบการนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยได้ค่ะ
3: โอ้โหเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแฟนคลับเราเป็นกันเยอะครับคุณหมอผมว่าแฟนคลับของเราส่วนหนึ่งก็จะมีอายุหน่อยเพราะคนมีอายุหน่อยนึงเนี่ยปัญหานอนหลับมันก็จะมาคู่กันเลยแล้วก็บอกโอ้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะบางทีต้องอาศัยยากินยาเม็ดนึงยังไม่หลับต้องกิน2เม็ดโอ้โหอันนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องติดยาด้วยนะเดี๋ยว

0: เดี๋ยวมีทางเลือกใช่ไหมหมอจอย
1: ใช่ค่ะ
0: ใ
1: ช่ค่ะ
0: แนะนำมีถึง5สมุนไพรเลย5ตัวด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นทางเลือกแต่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าปัจจัยแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันความหนักของอาการนอนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่โอเคครับโอเคครับอ่ะเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนก็คงเคยเจอแล้วนะคะก็คือเรื่องนอนไม่หลับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยหรือว่าตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะเชื่อว่าท่านฟังหลายท่านเนี่ยก็จะต้องเคยนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนมีอาการนั้นอยู่บ้างนะคะ หรือแบบอาจจะนอนมองเพดานอยู่นะกว่าจะข่มตาหลับได้นะคะ
0: แต่ขอฟังรายการให้จบก่อนบางคนบอกว่าฟังรายการไม่จบนอนไม่หลับต้องฟังให้จบก่อนฟังให้จบแล้วนอนหลับได้แต่ฟังให้ถ้าตอนนี้ก็ฟังก่อนเชิญครับอาจารย์ครับ
1: ได้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซอมเนียเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการนอนไม่หลับในคืนเดียวค่ะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกได้หลายลักษณะค่ะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาหลับยากคือใช้เวลานานมากกว่าจะหลับตาได
0: ้ครับ
1: บางคนหลับไม่ทนค่ะก็คือตื่นกลางดึกตื่นบ่อยนะคะหลับต่อยากหรือบางคนค่ะอันนี้น่าจะเป็นเยอะในช่วงอายุก็คือตื่นเช้าเกินไปคือตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้มากนอนแล้วก็
0: ตีสี่ตื่นแล้วตีสามตื่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนมีนะตื่นตีสามตื่นตีสี่ตื่นแล้วนอนไม่หลับมีปัญหานี้ก็มีใช่ครับใช่ครับ
1: พอบางคนประสบปัญหานี้ก็คือตื่นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช้ชีวิตเลยกินกาแฟเลยเรียบร้อยเลยทีนี้นะคะร่างกายเรามันก็จะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีได้หลายอย่างนะคะที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะคะอย่างเช่นการเล่นมือถือการดูหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอเนี่ยมันก็จะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันจะทำให้เราง่วงนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปบล็อกการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้ไว
0: ้ครับ
1: การดื่มชาดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะรวมไปถึงการนอนไม่เป็นเวลาสลับกะทำงานหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในห้องนอนนะคะที่อาจจะไม่เอื้อต่อการพักผ่อนเช่นแสงสว่างมากเกินไปมีเสียงรบกวนนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการนอนหลับยากได้ทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ก็หลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องการนอนหลับถูกพูดถึงมากในปัจจุบันนะคะคำตอบก็คือในขณะที่ร่างกายของเรานอนหลับนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดทำงานแต่กลับกันเลยค่ะท่านผู้ฟังก็คือร่างกายเราเนี่ยกำลังทำงานหนักในอีกรูปแบบนึงสมองนะคะจะใช้เวลานี้ในเรื่องของการจัดระเบียบความทรงจำซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะกำจัดของเสียที่สะสมจากการทำงานในแต่ละวันส่วนร่างกายของเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตซ่อมแซมกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดเรานอนไม่พอบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายสมาธิและความจำแย่ลงการตัดสินใจช้าลงการทำงานหรือขับรถผิดพลาดได้ง่ายขึ้นหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงว่าสมมติว่าวันไหนเนี่ยเรานอนไม่พอเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความหงุดหงิดทำอะไรก็ติดขัดถูขัดตาอาจจะพานไปแบบเฮ้ยคนข้างๆก็ทำอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาด้วยนะคะเป็นไปเน
0: า
1: ะ
0: โดนไปด้วย
1: ถ้านั้นนะคะก็คือถ้าปล่อยให้เกิดการนอนไม่พอเรื้อรังนะคะผลเสียก็จะยิ่งสะสมนะคะแล้วก็กระทบกับสุขภาพในหลายๆระบบพร้อมกันยกตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีประมาณ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าการนอนไม่พอนะคะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหัวใจเราเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะ

0: อืมครับ
1: ข้อที่สองนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยรักสวยรักงามเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าส่งผลต่อระบบเผาผลาญและน้ำหนักตัวค่ะ
0: โอ้
1: การที่เรานอนไม่พอนะคะไปรบกวนฮอร์โมนสองตัวที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความหิวและความอิ่ม
0: คร
1: ค
0: ั
1: ื
0: บ
1: อฮอร์โมนเกลินและเลปตินค่ะ
0: อืมอืม
1: สอง
0: อื
1: ตัว
0: ม
1: นี้นะคะพอมันทำงานไม่ดีเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหิวง่ายขึ้น
0: อืมออ ื
1: ย
0: ม
1: ากอาหารที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: จึงไม่แปลกเลยที่คนนอนไม่พอเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคเบาหวานสูง
0: ต
1: กว่
0: า
1: าม คน
0: มา
1: ทั่วไ
0: ต
1: ป
0: ามมา
1: ค่ะ
0: ด้วยอ่าใช่
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ข้อที่สามนะคะก็คือในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะจะอ่อนแอลงเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยผลิตแอนติบอดี
0: อื
1: แ
0: ม
1: ล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวได้น้อยลง
0: อื
1: ร่างกายจึงเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค
0: อ
1: ่
0: ื
1: ะ
0: มภูมิก็ตกด้วยครับผม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
1: และก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิต
0: อืม
1: การนอนไม่พอนะคะมีความเชื่อมโยงกับการใกล้ชิดกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวลท
0: อ
1: ี่
0: ่า
1: เรียกว่ารุนแรงมากขึ้น
0: อ่ามีส่
1: ก
0: วน
1: ลาย
0: ม
1: เ
0: ี
1: ป็น
0: ส่
1: วว
0: น
1: งจรที่ทําให้เกิดความเครียดนะ
0: อ
1: ค
0: ื
1: ะ
0: มอื
1: พ
0: ม
1: ออ เ
0: ื
1: คร
0: ม
1: ียดเรื้อรังก็นอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่หลับก็เครียดหนักกว่าเดิมอี
0: ใ
1: ก
0: ช
1: เฮ้
0: ่
1: ยจะทํายังไงให้นอนไม่หลับนะคะวนไป
0: ม
1: เป
0: ั
1: ็
0: น
1: นวง
0: ส่
1: จ
0: ง
1: ร
0: ผ
1: ที่
0: ล
1: แบบแก้ไม
0: ก
1: ่
0: ัน
1: ได
0: แล
1: ้
0: ะกันเออพอนอนไม่หลับก็
1: ถ
0: เคร
1: ู
0: ีย
1: ก
0: ด
1: ต
0: เ
1: ้
0: ค
1: อ
0: รี
1: ง
0: ยดแ
1: ค
0: ล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็นอนไม่หลับหลับไม่หลับก็เครียดเครียดนอนไม่หลับผูกพันมัดกันเป็นปมเลยทีนี้เอ
1: ทีน
0: อ
1: ี้
0: ครับ
1: ใช้ชีวิตไม่มีความสุข
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ล้
0: ่
1: วน
0: ใช
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ก
0: ่
1: ็เห็นได้ว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญกับร
0: ส
1: ่างก
0: ค
1: าย
0: ัญ
1: ของเร
0: ส
1: าไม
0: ำค
1: ่
0: ัญ
1: น้อย
0: ม
1: ไป
0: าก
1: กว่าเรื่องอาหารการก
0: อ
1: ิ
0: ื
1: นหรือ
0: ม
1: การออกกําลังกายเลย
0: อ
1: นะ
0: ื
1: คะ
0: มใช่ครับ
1: นี่เองเลยก็เป็นเหตุผลที่อยากพาไปรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะบางชนิดก็ต้องบอกว่าอยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างยาวนาน
0: อ่
1: แล้
0: า
1: วก็มีการศึกษาวิจัยในยุคปัจจุบันมารองรับสรรพคุณเหล่านี้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: พร้อมหรือยังที่จะไปดูกันนะคะ
0: ตามมาตามมาห้าต
1: อ
0: ัวมี
1: ได
0: อะ
1: ้
0: ไร
1: เล
0: บ้
1: ย
0: างเชิญ
1: ก
0: คร ระ ับ
1: ตุ้นก่อนกระตุ้นก่อนถามก่อนพร้อมยังเผื่อแบบเคลิ้มไปแล้วในช่วงแร
0: เค
1: ก
0: ลิ้มจะได้ตื่นกันมาฟังต่อ
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ตัวแรกนะคะมาเลยขี้เหล็กค่ะ
0: โอ้
1: ขี้เหล็กนะคะเป็
0: ค
1: น
0: รับ
1: สมุนไพรไทยตัวแรกที่เรียกได้ว่ารู้จักกันดีในฐานะแกงขี้เหล็ก
0: อ่าฮะ
1: เป
0: แก
1: ็นเ
0: ง
1: ม
0: ขี
1: น
0: ู้ เหล
1: โ
0: ็
1: ป
0: ก
1: รดของใครหล
0: ผ
1: าย
0: ม
1: ๆค
0: ก็
1: น
0: ชอบ
1: น
0: ผ
1: ะ
0: ม
1: คะ
0: ชอบผมชอบอยู่อาจารย์
1: ใช่ไหม
0: แกง
1: ค
0: ข
1: ะ
0: ี้เหล็กเนี่ยกิ
1: ต
0: น
1: ้
0: แ
1: อ
0: ล
1: ง
0: ้ว
1: ใส
0: ถ
1: ่
0: ่าย
1: อะไรเป็นพิเศษไหม
0: ก็จะใส่ปลาย่างก็ได้แล้วแต่แกงขี้เหล
1: โ
0: ็
1: บ
0: กเนี่ย
1: ร
0: ท
1: า
0: ำไ
1: ณ
0: ว้
1: เลย
0: ใช่คนโบราณคือเราคนโบราณแล้วก็
1: ค่ะ
0: กินแล้วก็เป็นยาระบายไปในตัวด้วยทำ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ห้หล
1: ่
0: ับดีด
1: ใช
0: ้วย
1: ่ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บผมครับผม
1: ค่ะส่วนที่นำมาใช้ในแกงขี้เหล็กนะคะก็คือใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมซึ่งมีรสขมตามภูมิปัญญาไทยนะคะเชื่อกันมานานว่าขี้เหล็กเนี่ยช่วยในเรื่องทำให้นอนหลับสบายขึ้น
0: อ่าฮ
1: จ
0: ะ
1: นมีคำติดปากว่ากินแกงขี้เหล็กแล้วนอนหลับสบายน
0: อ
1: ะคะ
0: ครับ
1: เรียกได้ว่าความเชื่อนี้ก็ไม่ได้มาอย่างลอยๆนะคะเพราะว่ามีหลักฐานการศึกษาวิจัย
0: อือ
1: ที่น่าสนใจจากข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
0: ครับ
1: ซึ่งทดลองในการใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กในรูปแบบของยาเม็ดและยาน้
0: อื
1: ำให้แก่อาสาสมัครค่ะจากนั้นนะคะวัดคลื่นสมองที่เกี่ยวกับความง่วงรวมถึงทดสอบในกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับ
0: ครับ
1: โดยเปรียบเทียบกับยาหลอกนะคะมีผลชี้ชัดนะคะว่าสารสกัดจากขี้เหล็กเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยให้ง่วงแล้วก็มีผลต่อสรรพคุณการนอนหลับได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะขี้เหล็กยังมีฤทธิ์ช่วยระบายด้วยอย่างที่คุณบรรลงบอกเลยค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดที่มารบกวนการนอนหลับได้ด้วยแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของการระบายนี้เองนะคะก็ต้องระวังเนาะในกรณีที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องเสียง่ายนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษแล้วก็ไม่รับประทานติดต่อกันในปริมาณมากเป็นเวลานานค่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ต้องผ่า
1: ต
0: น
1: ัว
0: คว
1: ถ
0: า
1: ั
0: ม
1: ด
0: ร้
1: ม
0: อน
1: า
0: ด้วยใช
1: น
0: ่
1: ะ
0: ไห
1: ค
0: ม
1: ะ
0: อาจารย์
1: ใช่
0: ต้องผ่าน
1: ใช่
0: ความ
1: ค่ะ
0: ร้
1: ผ
0: อ
1: ่
0: น
1: านค
0: ด
1: ว
0: ้ว
1: าย มร้
0: น
1: อ
0: ะ
1: น
0: ต้
1: ด
0: อ
1: ี
0: ง
1: ท
0: ส
1: ี
0: ุ
1: ่
0: ก
1: สุด
0: นะฮะขี้เหล็กไปกินดิ
1: ใ
0: บ
1: ช
0: ไม
1: ่
0: ่ได้นะครับครับผม
1: กินเด็กไม่ได้กินดิบไม่ได้ขออภัยกินดิบไม่ได้อันตรายเน
0: ค
1: าะ
0: รับครับ
1: ต่อมานะคะก็คือบัวบกนะคะและหลายคน
0: โอ
1: ก
0: ้
1: ็คุ้นเคยกันดี
0: นี่ก็ของโ
1: ท
0: ปร
1: าน
0: ดผ
1: ส
0: ม
1: ด
0: เนี่
1: ค
0: ยอ
1: ู
0: า
1: ่
0: จากร
1: ั
0: ย์
1: บอาหารรสจัดโอ้โห
0: โอ้
1: หลายเมนูแล้ววันนี้
0: ครับบัวบก
1: ท
0: บั
1: า
0: ว
1: น
0: บ
1: ส
0: ก
1: ดคู่กับอาหารรสจัดนะคะคั้นดื่มเป็นน้ําดื่มดับร้อนนะคะ
0: อืม
1: จุดเด่นเลยก็คือช่วยในเรื่องของการลดวิตกกังวลนะคะซึ่งมีความสําคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้นอนไม่
0: ท
1: หล
0: ำ
1: ั
0: น
1: บ
0: ั่นไม
1: เ
0: ่
1: น
0: ห
1: า
0: ละ ับผูกพันมันพัด
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ัน
1: ่
0: พั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: กันอยู่ครับผม
1: ซึ่งมีการศึกษานะคะการให้สารสกัดบัวบกนะคะ500 มิลลิกรัมวันละ2 ครั้งหลังอาหารให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลจำนวน33 คนค่ะมีผลพบว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่1 เดือนและเห็นผลชัดเจนเมื่อครบ2 เดือนโดยอาสาสมัครที่มีความวิตกกังวลเนี่ยมีความวิตกกังวลลดลงนะคะ เมื่อความวิตกกังวลลดลงก็มักจะส่งผลดีต่อสุขภาพการนอนหลับตามไปด้วย
0: ครับ
1: เพราะสมองของเราเนี่ยก็ไม่ต้องคอยคุ้นคิดกังวลนะคะจนหลับยากอีกต่อไปแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับบัวบกนะคะเนื่องจากเป็นยาเย็นจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาของระบบย่อยอาหารหรือว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ำเป็นหลักนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่จะแบบปั่นทานเองหรืออะไรเงี้ยควรตรวจสอบแบบถ้าเราตรวจสอบแหล่งที่ปลูกได้หรือเราปลูกเองได้ก็จะดีเพราะว่าบัวบกเนี่ยมันจะมีการที่เขาดูดซึมพวกสารต่างๆโลหะหนักในดินนะคะมาเก็บไว้ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดีค่ะ
0: ดูดขึ้นมาหมดเลย
1: ดังนั้นก็ใช่ใช่
0: ของไม่ดีก็ดูดขึ้นมาด้วยถ้ามันอยู่ในที่ที่ปลูกที่ไม่ดีมันก็ดูดขึ้นมามันก็อยู่ในใบบัวบกเรากินเข้าไปก็เอาเข้าสู่ร่างกายเรา
1: ใช่ก็ต้องระวังต้องระวัง
0: ครับ
1: ส่วนตัวที่3นะคะเป็นพรหมินะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะเป
0: ็
1: นพืชล้มลุกขนาดเล็กนะคะขึ้นอยู่ริมตลิ่งตามตำรับยาไทยนะคะพรหมิมีรสเย็นหวานจัดเป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ทำให้สงบบำรุงประสาทเสริมสร้างการทำงานของสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะสารสำคัญคือบาโคไซค่ะเป็นสารในกลุ่มของซาโปนินมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะชี้ว่าสารกลุ่มนี้ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงโดยสามารถปกป้องเซลล์สมองจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ก็มีปริมาณนะคะที่กำหนดไว้นะคะในการใช้เพื่อให้ปลอดภัยเนาะถ้าเกิดเป็นผงเนี่ยไม่ควรเกิน800มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นสารสกัดนะคะไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันค่ะ อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยถ้าใครทานอยู
0: ่
1: ส่วนตัวที่4นะคะอันนี้อาจจะคาดไม่ถึงเลยเป็นโหระพาค่ะ
0: หรอ
1: โหระพาค่ะที่เราคุ้นเคยกันในฐานะพวกแบบแกงเขียวหวานนะคะโหระพาเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
0: ใช่ใช่ใช่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่
1: ใช่ใช่คือถ้าได้กลิ่นเนี่ยหิวเลยไม่ใช่ ได้กลิ่นแล้วก็รู้แล้วว่ามีเมนูอะไรเน
0: า
1: ะซึ่งข้อมูลตามสมุนไพรพื้นบ้านนะคะกลิ่นหอมนี้แหละช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดบรรเทาการนอนไม่หลับและลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้ค่ะวิธีการใช้ง่ายนะคะก็คือใช้ใบโหระพาสดค่ะต้มกับน้ำร้อนดื่มอุ่นๆก่อนนอนหรือบางบ้านก็มีการนำมาขยี้นะคะใส่ในถุงหอ
0: ม
1: หรือวางไว้ใกล้หมอนเพื่อให้กลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆที่สามารถหาได้ในครัวเลยก็คือคล้ายๆกับการที่เราใช้พวกกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้เลยแต่แบบเราเปลี่ยนเป็นกลิ่นโหระพาแทน
0: อ
1: ัน
0: นี้กินได้ดมได้โหระพาเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับตัวสุดท้ายที
1: ่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตำรับของอภัยภูเบศนั่นเองนั่นก็คือตำรับกลีบบัวแดงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออภัยบีกลีบบัวแดง
1: ใช่ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นยาที่พัฒนาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรียกได้ว่านำภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะจากตาสวนสีมะพริกนะคะมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกลีบบัวแดงนะคะผสมกับบัวบกแล้วก็พริกไทยอย่างละเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1นะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในผู้ป่วยนะคะแล้วพบว่าผู้ป่วยที่ใช้แล้วเนี่ยนอนหลับดีขึ้นแล้วก็มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมผลการศึกษาพบว่าตำรับนี้นะคะมีฤทธิ์หลายด้านทั้งการต้านอนุมูลอิสระการต้านการอักเสบปกป้องเซลล์สมองลดฮอร์โมนความเครียดในลดฮอร์โมนความเครียดนะคะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการที่ทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นทั้งสิ้นค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันเนาะเพราะว่าท ทั้งบัวบกแล้วก็กลีบบัวแดงนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้ดีเนาะส่วนพริกไทยนะคะจะสามารถนำพาสารสำคัญเหล่านี้นะคะเข้าผ่านบัตเบมเลียร์หรือว่าส่วนสมองได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการใช้สมุนไพรเดียวนะคะชนิดเดียวในการศึกษาเนี่ยใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับประมาณ50 คนนะคะให้รับประทานตำรับกลีบบัวแดงครั้งละ2 แคปซูลวันละ2 ครั้ง

0: มีอยู่ไหม
1: ยังมีอยู่ครับ
0: ยังมีอยู
1: ่
0: ใครจะกินบัวบกแบบเพียวๆเปล่าๆชอบบัวบกจะกินบัวบกแคปซูลก็ได้หรือว่าจะกินเป็นสูตรอภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงที่เป็นตำลับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วบางคนอาจจะแบบว่ากินแล้วแบบรู้สึกแสบคอเพราะว่าแพ้ไม่ค่อยชอบกับพริกไทยก็สามารถจะซิกแซกได้หลีกเลี่ยงได้
1: ค่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของพวกกรดไหลย้อนรุนแรงนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของพวกกระเพาะอาหารเนาะก็อาจจะทานบัวบกอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรืออะแดปก็คือ
0: ปรับ
1: เรากินข้าวเสร็จกินยาทันทีได้เหมือนก
0: ัน ใช่กินหรือกินพร้อมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีเลยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: สนใจก็เลือกเอาแล้วกันเนาะนะจะเป็นเบาๆจะเป็นเบาๆแบบโหระพาพรหมมิบัวบกหรือว่าขี้เหล็กขี้เหล็กนี่คงกินบ่อยไม่ได้แน่กินเดี๋ยวเบื่อ
1: เดี๋ยวระบาย
0: เดี๋ยวระบายเดี๋ยวเบื่อด้วย
1: เดี๋ยวเบื่ออาหารด้วยค่ะ
0: ใช่ใช่โอเคก็เป็น5สมุนไพรที่มีส่วนเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นถ
1: ้
0: าเป็นตำลับไทยก็กลีบบัวแดงหรือว่าอะไพบีนะ
1: โอเค
0: ครับเชิญมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
1: ์เพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถเอามาทานเป็นชาได้นะคะอย่างที่คุณวรรณรงค์บอกก็คือบัวบกได้ใบโหระพาได้นะคะที่นำมาต้มกับน้ำสะอาด 5-10 นาทีกรองอุ่นๆแล้วค่ะแล้วก็ดื่มก่อนนอนหรือทานเป็นอาหารอย่างเช่นแกงขี้เหล็กยำบัวบกนะคะก็เป
0: ็
1: นว
0: ิ
1: ธีการปรับอาหารให้เป็นยาได้เหมือนกัน
0: ยำบัวบกนี่มีสูตรของไพรูเวทด้วยนะ
1: ถ้
0: าใครแบบไม่อยากกินอาหารที่มีรสจัดรสเค็มรสเปรี้ยวก็บัวบกสดๆก็เป็นผักเคียงได้เลย
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยกินผักเคียงเป็นกรรมเลยอาจารย์บัวบกเนี่ยผมชอบมากชอบมาก
1: ทานเก่งมาก
0: ผมทานผักเก่งทานผักเก่งแต่ว่าพรหมมิไม่เคยกินนะอาจารย์หน้าตาเป็นไงฮะพรหมมินี่กินส่วนไหนกินใบมันเหรอ
1: บางคนทานเป็นใบค่ะเขาเป็นพืชแบบต้นเล็ก
0: ๆ
1: อยู่ตามพวกริมตลิ่งอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วเขากินสดหรือว่าทำเป็นแคปซูลถึงจะเหมาะยังไง
1: ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบของแคปซูล
0: ผมเห็นทางองค์การเภสัชกรรมเขาทำผมมิ
1: ใช่ค่ะมี
0: เข
1: าจะมีดอกสีขาวเล็กๆค่ะบางที่เรียกผักหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได
0: ้แต่สรรพคุณของพรหมมิกับบัวบกนี่ถือว่าใกล้กันไหม
1: คล้ายๆกันค่ะ
0: คล้ายกันนะเรื่องดูแลสมองด้วยผ
1: ่
0: อนคลายด้วยหลับดีด้วย
1: ถ้านึกถึงพรหมมิถ้าใกล้เคียงให้นึกถึงต้นผักเบี้ยใหญ่อวบๆน้ำเหมือนกันต้นใกล้ๆน้ำ
0: อ๋อหน้าตาเป็นแบบนั้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออวบๆน้ำเหมือนผักเบี้ยใหญ่เหรอ
1: คล้ายๆกันใช่
0: คล้ายกัน
1: แต่ต้นเขาจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าค่ะ
0: มันขึ้นเองไหมหรือว่าต้องปลูกมันมันขึ้นตามริมถนนหนทางเคยเจอไหม
1: มันจะอยู่ใกล้ๆน้ำพวกริมตลิ่ง
0: มันชอบชื้นๆเหรอ
1: เป็นพืชล้มลุกใช่ค่ะ
0: ชอบชื้น
1: ๆเป็นไม้อวบน้ำชอบความชื้นค่ะ
0: โอเคโอเคโอเค
1: เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาปักชำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อวบน้ำสไตล์กระสัง
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคครับเรียบร้อยครับก็เลือกใช้เอานะแล้วหากว่าต้องการของเราก็สั่งซื้อกลีบบัวแดงหรือว่าไพบีบัวบกของเราได้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคพักเลยไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เอาเดี๋ยวเปิดสายเลยนะให้ทางหมอเอ็นจอยนะครับหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดนะจากเอาไปภูเบศท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้ท่านมาเป็นวันแรกด้วยโอ้ดีเลยนะก็เรียกว่าคล่องแคล่วนะสร้างสมประสบการณ์หน้าเวทีมาเยอะแล้วก็เคยออกอากาศในรายการวิทยุมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวของอภัยภูเบศเรื่องราวของสมุนไพรต่างๆกับทางหมอเอ็นจอยนะวันนี้เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะ022900473ผมย้ำเบอร์นะครับ022900473นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ่อลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกัน

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะของเราอย่างที่บอกเสมอว่าเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนไทยใช้ของดีของมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับเรามีเยอะแยะเลยนะแต่สปอร์ตอาจจะเปิดได้ไม่ครบนะครับบางตัวอาจจะต้องรอทางอย.ก่อนนะครับอภัยบีนะช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นบำรุงสมองด้วยนะครับบัวบกแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลนะฮะหลายตัวนะครับครีมดูแลผิวพรรณก็มีหลายตัวเหมือนกันนะล่าสุดเราทำตัวอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับครีมกันแดดที่มาตรฐานอีกตัวหนึ่งน่าใช้น่าใช้แล้วดีด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาที่022900473นะฮะสายนี้สวัสดีครับโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีเจ้าโทรมาจากเชียงใหม่เจ้า
2: เชียงใหม่เจ้าอ้าวเชียงใหม่โอเคครับคุยกับหมอ Enjoy ได้เลยครับหมอ Enjoy ฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นผู้ที่ตามรับฟังรายการคุณหมอมาจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าย
4: ินดีมากมากค่ะ
3: เจ้าเคยเอาหลานชายไปคลอดที่อภัยภูเบศรเมื่อปี2558เจ้า
4: ค่ะ
3: เป็นย่าอยู่แม่อายเจ้า
2: โอ้ครับ
3: เคยไปกราบท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรตอนนั้นเจ้าแล้วก็เลยเดินเลาะไปด้านหลังส่วนที่เปิ้นปลูกสมุนไพรอ่ะเจ้า
2: ด้านหลังใช่ครับ
3: เจ้าชอบที่มุมด้านหลังอ่ะเจ้ามีสมุนไพรเยอะแยะเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็อยากจะถามคุณหมอว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกต่อในบ้านเราเนี่ยเป็นพระราชาโจรต้นกระสังอะไรอย่างเนี้ยมันมีสรรพคุณทางยาอย่างไรเจ้า
4: ตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะ
3: ฟ้
2: าทะลายโจรกับกระสังใช่ไหม
3: เจ้า
2: ที่อยากรู้สองตัวนี้ใช่ไหมครับ
3: เจ้า
2: โอเคประมาณอยากรู้แค่สองตัวนี้ก่อนฟ้าทะลายโจรกับผักกระสัง
4: ค่ะ
2: โอเคครับ
4: เอาฟ้าทะลายโจรก่อนเนาะถ้าฟ้าทะลายโจรนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอาการเจ็บคอค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไขนะคะบรรเทาหวัดหรือสามารถใช้ตัวใบของเขาอะค่ะแก้ในเรื่องของพวกโรคผิวหนังได้ค่ะเวลาคันแพ้อะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได
2: ้อ๋อแทนเสลดทั้งพรได้เลยใช่ไหม
4: แทนได้ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่แล้วก็ในเรื่องของการใช้อะค่ะสามารถทานตัวต้นสดได้เลยถ้ากินขม
2: กินไหว
4: เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะขมติด
2: ขมจริง
4: ฟันเหลือเกิน
2: ผมทรมานเลยครับผมเคยกินใบยอดแค่ยอดอ่อนๆนี่แหละฮะโอ้โหอมเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนี่โหโดนเลยแต่ถ้าคนบางคนเขาทนได้เนาะก็สามารถกินใบสดก็ได้หรือจะเอาใบสดมาต้มก็ได้เป็นแคปซูลก็จะสะดวกครับผมครับผมโอเค
3: ช่วงที่โควิดอะเจ้าช่วงที่โควิดใบต้มกินน้ำแล้วบุ๋มก็จะกินน้ำต้มกินน้ำมานะก็อะไรจนนะเจ
2: ้
3: า
2: ใช่ก็เป็นทางเลือก
3: พ่อบ้าน
4: ได้
3: พ่อบ้านเขาจะชอบเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะเจ้า
2: อ๋อเหร
4: อ
2: กินเป็นผัก
4: อะไรคะทานกับเป็นลาบป่าจ้ะลาบป
2: ่
4: าไก่จ้ะ
2: โอ้ยเอาแต่ว่าลาบระวังให้สุกหน่อยนะปลาให้มันสุกหน่อยเพราะว่า
5: สุกแล้ว
2: ถ้าไม่สุกเดี๋ยวพยาธิใบไม้ในตับมันจะวุ่นวายโอเคฟ้าทะลายโจรเขาบอกไม่ควรจะกินเกิน7วัน10วันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดทานในรูปแบบของแคปซูลเนาะไม่ควรทานติดต่อกันถึง 5-7 วันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราทานโดสสูงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะที่กินครั้งละ4เม็ด4มื้ออย่างเงี้ยก็แต่ถ้าแนะนำคือไม่เกิน5วัน
2: นะค
4: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็คือ
2: ต้องหาหมอ
4: ไปพบแพทย์ได้เลยใช่
2: แต่กินผักเครื่องเคียงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะไม่ได้กินเยอะมาก
4: ใช่เป็นผักเครื่องเคียงก็บาลานซ์กับตัวอื่นๆไปได้ค่ะ
2: กินฟ้าทะลายโจรผักเครื่องเคียงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยทั้งว่าลิ้นคุณเนี่ย
4: จริงๆแล้วฟ้าทะลายโจรก็มีอีกสรรพคุณหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียได้ด้วย
2: โอเคท้องเสียที่ไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะใช
2: ่โอเคครับอ่ะ
4: จากฟ้าทะลายโจรเลยค่ะเก่งมากเก่งมากที่กินเป็นผักเคียง
2: อ้าวผักกระสังอ่ะ
4: ค่ะผักกระสังก็เป็นผักพื้นบ้านเนาะก็นิยมรับประทานสดหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะตัวนี้เนี่ยตามตำรายาไทยนะคะใบแล้วก็ต้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดคอได้แก้เจ็บคอได้นะคะโดยเอาตัวใบนะคะมาคั้นน้ำนะคะหรือเอามาต้มน้ำดื่มแก้เจ็บคอได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโรคผิวหนังเนาะเพราะว่าตัวผักกระสังเนี่ยมันก็จะมีความเย็นนะคะ
2: มันจะชุ่มๆน้ำ
4: ช่วยในเรื่องของใช่ค่ะช่วยในเรื่องของพวกน้ำร้อนลวกหรือผื่นคันได้นะคะบางที่มีเอามาใช้รักษาสิวด้วยสิวอักเสบที่มันมีความเหือแดงนะคะตำนะคะแล้วก็เอามาพอกได้นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นกระสัง
2: หลักๆนี่คือสรรพคุณหลักๆของมันนะแต่นี่กินเป็นผัก
4: ดับร้อนแก้ไข่กินเป็นผัก
2: ผมเคยเอามากินเป็นผักอ่ะรสชาติมันแปลกๆไงก็ไม่รู้มันเหมือนมันมีเผ็ดๆไปปลายอยู่มันปลาๆไงไม่รู
4: ้มันมีความซ่าๆ
2: ใช่มันมีความซ่าๆโอเค
4: ใช่ค่ะ
2: แต่จะกินง่ายกว่าไอ้นั่นอ่ะพอทะลายโจร
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ท
4: านง่าย
2: โอเคเคลียร์ไหมพอเข้าใจเนาะคุณนะ
6: จ้าม
2: ีคำถามอื่นอีกไหมจ้า
6: ตั้งเหนือตั้งไม่อายเขานี่มีพักสมุนไพรเยอะเจ้าแต่ค่ะสรรพคุณของมันเจ้าม
2: ี
6: ชะพลูนี่มีดงเลย
2: ชะพลูก็
6: เยอะแยะ
2: ชะพลูก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่ง
6: จ้า
4: ชะพลูก
6: ็มีแล้วก็ไอ
4: โอ้
6: ทองพันช่างก็มีเยอะแยะเจ้า
4: โอ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะดีมาก
2: ค่อยๆทำความรู้จักไปแล้วก็ศึกษาว่าสรรพคุณมัน
6: หญ้านางก็เต็มรั้วไปหมดเลยหญ้านาง
2: โอ้ดีจังเลยมันขึ้นเองเหรอ
6: คุณเองเจ้า
2: โอเค
4: แสดงว่าแบบธรรมชาติสมบูรณ์
2: เออทำไมสมบูรณ์เนาะอยู่ใกล้ป่า
6: เชียงใหม่นี่แบบค่อยได้ซื้อผักเจ้า
2: อ๋ออำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรอำเภอตำบล
6: อำเภอไม่อายเจ้า
2: ตำบล
4: ไม่อาย
6: ตำบลสันต้นมือเจ้า
2: อ๋อตำบลฟังไม่ออกครับ
6: ตำบลสันต้นมือ
2: พูดฟังยังไงก็ไม่ฟังยังไงก็ฟังไม่ออก
6: ตำบลสันต้นมือ
2: สันต้นมือ
4: สันต้นมือ
2: สันต้นมือ
6: ส
2: ันต้นมืออันนี้ภาษาเหนือเลยภาษาเหนือเลยโอเคเดี๋ยวว่าหลังคุยกันใหม่
6: สะพ้ายอยู่มีลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างจ้ะ
2: โอ้บ้านสร้างถึงว่าผูกพันกับภัยภูเบศเพราะลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างโอเค
6: หลานคนที่สองก็ไปออกที
2: ่ข้อที่ภัยภูเบศด้วยโอเคครับโอเค
6: หลานคนสองได้8เดือนแล้วเจ้าติดตามอยู่นะเจ้า
2: โอเคครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณ
2: นะครับ
6: ขอบคุณเจ้า
2: ขอบคุณครับก็ติดตามกันและกันเนาะดูแลกันและกันมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวภัยภูเบศนะครับอ่ะท่านต่อมาครับจากไหนครับ
7: จากอ่างทองครับ
2: อ่างทองเชิญครับหมอจอยฟังอยู่ครับ
4: ใช่
7: ครับผมมีตำรับอภัยดีกีบบัวแดงอยู่นานมากนำมากินได้ไหมครับ
2: กี่ปี
4: นานมากแล้วกี่ปีแล้วคะ
7: ประมาณ 2-3 ปีฮะ
4: โอ้
2: 2-3 ปีมันเขียนว่า
4: ต้องตรวจสอบหมดอายุ
2: หมดอายุเมื่อไหร่อ่ะมีไหมเขียนไหม
4: ปกติแล้วยาแคปซูลมันจะมีอายุประมาณนี้แหละค่ะ 2-3
2: 2-3 ปีนี่แหละต้องเช็คดู
4: ใช่ค่ะ
2: ลองเช็คดูแต่ถ้าหากว่าเกิน
7: ผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่เพิ่นซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินนะ
2: ฮะลองดูถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากก็ยังพอได้มั้งอาจารย์
4: จริงๆถ้าเกิดหมดอายุแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ทานค
2: ่ะ
4: เริ่มใหม่เลยดีกว่า
2: เริ่มใหม่เลยถ้ามันหมดอายุนะ
4: ถ้าหมดอายุแต่ถ้าเปิดไปแล้วปิดสนิทแล้วก็ยังไม่หมดอายุในปีนี้ทานได
2: ้เก็บไว้ในที่ที่มันไม่มันเหมาะสม
4: ถูกต้อง
2: สามารถกินหลังอาหารครับ
4: รับประทานหลังอาหารได้เลยค่ะใช
2: ่แนะนำกินหลังอาหารเพราะมันจะมีพริกไทยอาจจะบางคนแบบกินแล้วแบบร้อนคอ
4: ใช่
2: ผมเคยแนะนำให้พ่อผมกินแล้วร้อนคอ
4: ร้อนคอหรือว่าแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นบางคนอาจจะเจอได้ค
2: ่
4: ะ
2: พริกไทย
4: ทานหลังอาหารจะลดโอกาสการเกิดพวกนี้ได้ค่ะ
2: ครับ
7: รวมแล้วถ้าวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรนำมากินใช่ไหมครับ
2: ไม่
4: แนะนำดีกว่าค่ะใช่
2: ครับ
7: ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
2: เคลียร์เนาะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
7: ครับ
2: โอเคครับโอเคครับก็เพื่อความมั่นใจก็หมดอายุแล้วก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับ
4: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าหมดอายุแบบเพิ่งหมดอายุไปไม่เท่าไหร่ก็ลองเปิดดูหรือลองแกะแคปซูลดูก็ได้นะมันก็อาจจะ
4: ถ้าเกิดมันไม่ได้กอดกันเป็นก้อนหรือว่าแคปซูลไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีอะไรก็อาจจะทานได้
2: ยังพอไว้อยู
4: ่ถ้าแนะนำเลยก็คือหมดแล้วก็คือซื้อใหม่เลยค่ะ
2: ซื้อใหม่เลยยอมซื้อใหม่อ่ะเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
5: สวัสดีค่ะโทรจากนราธิวาส
4: นะคะ
2: โอ้มานราธิวาสเชิญ
4: สักคู่เหนือตอนนี้ใต้แล้ว
2: ใต้เลยเชิญครับถามได้เลยครับ
5: คือว่าป้านี่อายุ80แล้วค่ะ
2: โอ้
4: ค่ะ
5: มีโรคในร่างกายนี่มี10โรค
2: แค่10โรคเองอืม
5: ใช่ค่ะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่10โรคเลยตั้งแต่โรคกระดูกบ้างโรคกระดูกเสื่อมมาเลยเนี่ยแต่ว่ารักษาตัวอยู
2: ่
5: ที่อำเภอหาดใหญ่นะคะที่โบหาดใหญ่ทีนี้อันดับแรกก็โรคนอนไม่หลับโอ้ติดตัวมาจนกระทั่งทำไม่ได้ยาจะนอนไม่หลับเลยตีสองตีสามยังไม่ได้หลับยังต้องใช้ยาตลอดค่ะแต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีค่ะเป็นคนอารมณ์ดีมากความดันก็ปกติเวลาหมอก็ว่าทำไมนอนไม่หลับแต่ว่าทำไมความดันไม่เห็นสูงอาจจะเป็นเพราะกำลังใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอยากทีนี้ที่โทรมาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจใบเตยถ้าเรามาต้มกินน้ำทุกวันนี้มันจะมีผลเสียไหมคะ
4: ตอนนี้ทานใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
5: อะไรนะคะ
4: ตอนนี้ทานน้ำใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
5: ก็ไม่เชิงทุกวันค่ะ
2: จะอยากรู้ว่าถ้าทานทุกวันจะมีผลเสียไหมหรือทานอย่างไรดีให้เป็นประโยชน์และผลเสียน้อยที่สุดเนาะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: ถ้าเรากินน้ำต้มใบเตยสดนะคะก็ทานได้ทุกวันถ้าเราไม่ได้ทานในปริมาณมากอย่างเช่นวันละ1ถึง2แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่าใบเตยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของพวกถ้าในทางแผนไทยเนาะก็คือบำรุงกำลังเสริมพวกแบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ร้อนในเนาะคลายความเครียดด้วยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมระเหยที่ช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นทีนี้วิธีการดื่มนะคะถ้าเกิดดื่มให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแนะนำไม่เติมน้ำตาลนะคะหรืออาจจะใส่ย่าหวานแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ำตาลไปเนี่ยข้อดีที่สุดของใบเตยจะลดลงเลย
2: ไม่ควรเติมไม่ควรเติม
4: ใช่ค่ะแนะนำไม่ควรเติมก
2: ็
4: ค
2: ือ
4: ใช้เตยสดมัดเนาะเป็นข้อต้มกับน้ำเปล่าดื่มเป็นชาอุ่นๆนะคะหรือช่วงนี้ร้อนก็จะไปแช่เย็นนะคะดื่มแทนน้ำหวานได
2: ้ได
4: ้ปริมาณที่เหมาะสมก็ประมาณ 1-2 แก้วอย่างที่แนะนำนะคะข้อควรระวังในการดื่มทุกวันก็คือระวังน้ำตาลแฝงถ้าไม่ได้ต้มเองนะแต่ว่าถ้าต้มเองก็ควบคุมได้เลยลดการใส่น้ำตาลได้แล้วก็ในเรื่องของฤทธิ์การขับปัสสาวะค่ะถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ระวังในคนที่มีภาวะไตขั้นรุนแรงเนาะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะซึ่งอาจจะไปทำให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดลงได้ค่ะ
2: ไม่ควรดื่มต่างน้ำเลยใช่ไหมควรจะดื่มเป็นแก้ว
4: ใช่ค่ะ ค่ะแก้ววันละ 1-2 แก้วอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: วันละ2แก้ว3แก้
4: วที่รู้สึกว่าร้อนกระหายน้ำอยากดับร้อนได้
2: ก็แช่เย็นก็ได้ทำมันเย็นก็
4: ได
2: ้แต่ว่าไม่ควรใส่น้ำตาลโอเคครับ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ประมาณนี้ครับเคลียร์ไหม
8: ค่ะครับขอบคุณอย่างสูงค
2: ่
8: ะ
2: โอ้คนอารมณ์ดี
4: ค
2: นอารมณ์ดีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
8: อารมณ์ดีอารมณ์ดีมากแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะคะอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีอยู่กับตัวเองได้โอเคครับถูกต้องแล้วนี่คือถูกต้องเลย
8: แต่ว่าเดินในบ้านน
2: ี่
8: ใช้วอเตอร์เด
2: ิน
8: นะคะ
2: ก็ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ล้มนะครับอย่าให้ล้มช้าๆครับโอเคครับโชคดีครับให้กำลังใจครับ
4: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณ
4: นะคะ
2: คร
4: ับ
8: ขอบค
4: ุ
8: ณค
4: ่
8: ะอาจารย
2: ์วิถีคนแก่เนาะก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะจะรอให้ลูกให้หลานมาเอาจูเอาใจบางทีมันก็ให้เขาไปทำมาหากินก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเราก็ต้องอยู่ตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
4: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับสายนี้จากไหนครับปิดวิทยุด้วยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดยังครับปิดแล้ว
9: เชิญ
2: เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
9: อยากจะถามว่า
2: ปิดคุณนะคุณนะปิดวิทยุไม่ต้องเปิด
9: มันปวดเท้าแล้วสองนิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วเวลาเดินแล้วมันปวดเนี่ย
2: เดี๋ยวคุณนะครับคุณนัทเดินมาห่างๆวิทยุหรือไม่ก็ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับมีคนฟังอยู่ด้วยไหม
9: ได้
2: ถ้าไม่มีคนฟังปิดไปเลยฮะปิดไปเลยครับฟังคุยทางโทรศัพท
4: ์เสียงมันสะท้อน
2: เสียงมันสะท้อนใช่ฟังไม่รู้เรื่องเล่าใหม่เชิญครับ
9: ก็นี่ไอ้เวลาท่าเดินเนี่ยเท้านิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วก็มันเขาบอกว่ามันเป็นหนองช้ำแล้วทานยาอะไรฮะ
2: รองช้ำนี่เป็นที่ส้นใช่ไหมเป็นที่ส่วนไหนรองช้ำเป็นที่ส่วนไหน
9: มันเป็นที่นิ้วตีน
2: น่ะนิ้วไหนนิ้วไหน
4: นิ้วเท้าก
9: ับนิ้วชี้นิ้วเท้าอ่ะ
2: เป็นที่สองนิ้วเลยเหรอ
9: จ้า
2: เป็นที่สองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเป็นกี่ข้างครับ
9: ข้างเดียว
2: เป็นข้างเดียวมันเบียดกันเวลายืนเดินมันเบียดกันใช่ไหมนิ้วเบียดกัน
9: เบียดกันเนี่ยเบียดกันแต่ไม่รู้ร้านเดินมันปวด
2: แล้วถ้าไม่เดินมันเบียดไหม
9: ไม่เดินไม่ปวดไม่ปวด
2: มันเบียดไหมแล้วเบียดไหม
9: ฮะ
2: แล้วเบียดไหม
9: มันเบียดกันเนี่ย
2: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาไม่เดินน่ะคุณน้านั่งอยู่เฉยเนี่ยนิ้วมันเบียดกันไหม
4: อยู่เฉย
2: อะเบียดใช่
9: มันติดกัน
4: มันติดกัน
9: นิ้วมันติดกันนะ
4: โอ้อาจจะมีแบบพวกภาวะหัวแม่เท้าเอียงอะค่ะได้มันเอียงเข้าหากันหรืออาจจะเป็นจากพฤติกรรมที่เราอาจจะมีการใส่รองเท้าหน้าแคบบ่อยๆก็เลยอาจทำให้มันรูปเท้ามันมีความเบียดกันทีนี้พอเราไปเดินเรามีการใส่รองเท้าเนาะมันอาจจะทำให้เกิดการเบียดแล้วมีการปวดมากขึ้นค่ะแนะนำข้อแรกเลยคือการปรับรองเท้าเปลี่ยนให้เป็นรองเท้าหน้ากว้างค่ะแล้วก็ลองเลือกรองเท้าที่มันมีพื้นซับแรงกระแทกได้ดีนะคะหรือพวกซับพอร์ตรองเท้าเพื่อช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดได้นะคะอย่างเช่นฝึกกางนิ้วเท้านะคะค่อยๆแบบว่าเอามือนะคะจับมือนิ้วมือของเรานะคะจับเรียงกันนะคะ1 2 3 4แล้วก็กางนะคะออกจากกันทิ้งไว้ประมาณ5วินะคะทำซ้ํา10-15ครั้งนะคะแล้วก็วิธีอีกวิธีนึงคือการคีบผ้าเช็ดหน้านะคะวางผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กไว้ที่พื้นแล้วก็ใช้เท้าคีบขึ้นมาทำบ่อยๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ค่ะถ้าเป็นเยอะบรรเทาเบื้องต้นเนาะแนะนำนะคะถ้าปวดบริเวณข้อต่อให้ประคบเย็นได้นะคะใช้ผ้าขนหนูห่อประคบแล้วก็ หลังอาบน้ำนะคะเราอาบน้ำเช้าเย็นเนาะแช่น้ำอุ่นได้ค่ะคุณแม่เอาถ้ารู้สึกปวดเมื่อยนะแช่น้ำอุ่นนะคะประมาณ15นาทีเพื่อผ่อนคลายค่ะทีนี้ถ้าเกิดใช้นะคะสมุนไพรก็สามารถกินสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของอาการลดอาการปวดได้อย่างเช่นเถาวัลย์เปรียงหรือตัวยาใช้ภายนอกของอะไพรฟูเบตอย่างเช่นตัวมัคคูสเปย์ตัวนี้สามารถฉีดบริเวณที่มีอาการปวดได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าเกิดมีไพรใช้ได้น้ำมันไพรหรือเอาไพรมาทำเป็นรูปประคบหรือเอามาฝานบางๆแช่กับน้ำอุ่นที่แนะนำให้แช่ได้ค่ะ
2: ตามทันไหมครับตามทันไหมครับ
9: ใช่แ
4: ล้วก็
9: มันเดียดกันแล้วก็ตัวนี้ไอ้มันเป็นไอ้เนื้อมันเบียดกันนะมันเป็นด้านหนัง
2: มันด้าน
9: มันด้าน
2: มันเบียดไงมันด้านใช่มันด้าน
9: เออมันด้านตัวนี้มันก็เวลาเดินก็ปวดไม่น่าเป็นเอ๊ะทําไม
4: ค่อยปรับ
9: นะ
4: ค่อยๆปรับที่บอกได้เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าก่อนสำรวจรองเท้าก่อนได้ค่ะว่ารองเท้ามันหน้าแคบไหมมันบีบหน้าเท้าไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นก็คือถ้าง่ายสุดก็คือแช่น้ำอุ่นเลยมันจะช่วยทั้งผ่อนคลายด้วยแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
9: ขอบคุณมาก
2: ลองทำค่อยๆทำค่อยๆแก้ดูนะครับ
9: เด็กถามคุณปรมนะ
2: ครับ
9: ไอ้เมื่อวานเนี่ยคืนวานเนี่ยไอ้คุณหมอเขาบอกว่าไอ้ทานผักหลายชนิดตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปซื้อยาเลยมาชงนะ
2: ยาชงเพื่ออะไรครับทานยาชงเพื่ออะไรครับ
9: แทนผักอ
2: ๋อมันแทนผักเนี่ยมันมีขายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแค่ไหนมันเป็นแบบผักชงก็มี
4: มันเป็นผงชง
2: เป็นผงชงเป็นผักชงใช่มีครับมีขายอยู่ครับแต่ถ้าเราจะกินผักไม่ได้หรือว่าเราต้องการเสริมก็ลองดูผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถือได้หน่อยมันมีผักผงที่เป็นผงแล้วมาชงน้ำดื่มมีครับแต่ถ้ากินได้กินซื้อกินเองดีกว่านะครับหลักสี่
4: ถูกกว่าด้วย
2: ครับ
4: ก็เลือกได้หลากหลายด้วยค่ะแ
2: ม่อีกตัวนึงเป็นคอลลาเจนครับอีกตัวเป็นคอลลาเจน
9: โอ้เนี่ยคอลลาเจน
2: แต่ว่าคอลลาเจนไม่เกี่ยวกับผักมันก็มีอยู่ในผักด้วยแต่ว่าคอลลาเจนก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยผักด้วย
4: มีสัตว์พวกปลาค่ะคุณแม่
2: ใช่ครับ
4: ปลาหรือว่าหมูพวกข้อหมูคากิอย่างเงี้ยมีคอลลาเจนนะ
2: ครับก็เลือกกินหรือว่าจะซื้ออาหารเสริมมีกำลังทรัพย์หน่อยก็เสริมได้ตามกำลังเรานะครับก็ปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรนิดนึงนะ
9: ขอบคุณมากคร
2: ับ โอเคครับโชคดีครับโชคดีครับคงไปสายสุดท้ายพอดีเลยครับคุณหมอครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอจอยมากครับ
4: คร ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว พื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
17: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: กรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็น13ประเด็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฉบับใหม
19: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของสังคมกรมการปกครองจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นกลางทางกฎหมายหรือ www.law.go.th เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายประกอบด้วย13ประเด็นสำคัญเช่นมาตรการการส่งมอบปืนผิดกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศควบคุมอาวุธปืนนอกจากนี้แบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนันชิดาสังทองรายงาน
11: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยขั้นตอนหลังศาลอาญายกฟ้องพิงกี้พร้อมมันดาและพี่ชายในคดี Forex TD ขณะที่การขอรับเงินเยียวยาต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนจึงยื่นคำร้องได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
20: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดีแชร์ Forex 3D ว่าขณะนี้พนักงานอัยการในฐานะโจทก์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้หากอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องสอบถามความเห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนกฎหมายหากมีความเห็นแย้งว่าควรอุทธรณ์เรื่องจะส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดด้านนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนหากไม่มีการอุทธรณ์และผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจึงนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคำพิพากษามายื่นขอรับการเยียวยาได้สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทรวมถึงค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กกต.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
21: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลว่าสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.ไม่มีเครื่องมือทำงานในเชิงการข่าวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกับกกต.ในแต่ละจังหวัด พื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตนเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้และหลังจากนี้กกต.จะจัดตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัดรองรับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้อาจนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอาจรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันศุกร์นี้ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับหลังข่าว23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับเอกพงศ์นพสกุลก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมีมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้ตามสัญญาว่าเราจะฟังต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุยกับอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลคุณเฟรนชิพคุยไว้ท่านคุยเรื่องของเพลงต่างๆว่าเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เรามีวงดนตรีตั้งแต่อดีตนะครับวงโฆษณาการวงกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่นั่นแหละก็อะไรก็เปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนักร้องเปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงในเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อวานท่านคุยเรื่องเพลงเด็กเพลงเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทำเพลงไว้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ไปฟังต่อเนื่องว่าอาจารย์กับคุณเฟรนชิพจะคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่อยมาต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปแล้วก่อนไปฟังอาจารย์พูนพิษคุยกับเฟรนชิพเราไปฟังชื่นชมนิยมไทยก่อนครับเมื่อวานเราได้รู้ถึงเรื่องของธนบัตรใช่ไหมครับธนบัตรเนี่ยมีจุดกำเนิดยังไงวันนี้ผมจะนำเสนอตอนอะไรไม่ใช่ผมนะคุณคณิษฐายิ้มดีคือผมจะหยิบตอนอะไรมาต้องไปติดตามแล้วคุณคณิษฐานำเสนอตอนอะไรไปติดตามในชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในบรรดางานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยงานลงรักปิดทองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและแสดงออกถึงภูมิปัญญากับความรู้ด้านศิลปะอันโดดเด่นปราณีตมีเอกลักษณ์และเป็นภาพแทนอันวิจิตรงดงามเป็นอันดับต้นๆในหมู่ศิลปกรรมทั้งหลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรมไทยแขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่าง10หมู่ประเภทช่างรักค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการลงรักปิดทองสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรของไทยว่ามีวิธีการทำอย่างไรงานลงรักปิดทองนั้นนะคะมีวัสดุสำคัญนั่นก็คือยางรักที่ได้จากการเจาะต้นรักหรือต้นน้ำเกลี้ยงทาเคลือบเพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างเป็นต้นค่ะยางรักมักถูกนำไปทาเคลือบผิวพระพุทธรูปในโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญเพื่อให้มีผิวเรียบเป็นมันวาวแล้วปิดทับด้วยทองคำเปลวเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามผลงานที่ถูกสร้างด้วยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่างานลงรักปิดทองมีวิธีการและเทคนิคดังนี้ค่ะ 1. ลงรักปิดทองผิวเกลี้ยงหรือที่ช่างเรียกว่าปิดทองทึบเช่นการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะแกะสลักไม้ปั้นปูนสดหรือปูนซีเมนต์เพื่อให้ผิวพระพุทธรูปมีความสวยงามเปล่งปลั่งดุจสร้างด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ช่างรักจะทาเคลือบพื้นผิวจนขึ้นเงาแล้วปิดทองคำเปลว 100% เรียกว่าทองคัดทำให้ไม่มีร่องรอยของคราบหรือสีที่แตกต่างบนเนื้อทองได้ผลงานที่เรียบสม่ำเสมอ 2.ลงรักปิดทองล่องชาตินั่นคือการลงรักปิดทองลงบนลวดลายที่เกิดจากการปั้นแกะสลักเพื่อให้เกิดเป็นลายนูนและพื้นหลังลึกช่างรักจะลงรักปิดทองเฉพาะส่วนที่นูนทาสีแดงลงพื้นหลังสมัยโบราณนิยมใช้ชาติเป็นที่มาของชื่อเทคนิคข้างต้นนั่นเองค่ะ 3. ลงรักปิดทองร่องกระจกคล้ายวิธีลงรักปิดทองล่องชาติแต่เพิ่มกระบวนการหลังเสร็จขั้นตอนลงรักปิดทองตัวลายที่แกะสลักหรือปั้นนูนแล้วจะมีการประดับกระจกสีต่างๆเป็นพื้นหลังหรือส่วนที่ว่างเว้นจากการลงรักปิดทองในขั้นต้นเพื่อเพิ่มความแวววาวและทำให้เกิดความระยิบระยับเมื่อกระทบแสงใช้กระจก2ชนิดคือกระจกเกลียบหรือกระจกจีนเป็นกระจกบางๆใช้กรรไกรตัดได้กับกระจกแก้วซึ่งหนากว่านั่นเองค่ะ 4. ลงรักปิดทองลายฉลุใช้วิธีการตอกลายเจาะกระดาษเป็นต้นแบบลวดลายแล้วนำแบบที่ตอกฉลุไปทาบนพื้นสีต่างๆที่มีความเหนียวพอเหมาะต่อการปิดทองคำเปลวแล้วปิดทองคำเปลวไปตามช่องว่างของลายวิธีนี้นิยมใช้ในพื้นที่สูงที่ทำงานประณีตได้ยากเช่นเพดานของอาคารวิหารโบสถ์สำหรับกรรมวิธีการลงรักปิดทองนั้นนะคะก็จะใช้ยางรักน้ำเกลี้ยงทาในส่วนที่ต้องปิดทองคำเปลวปล่อยให้ยางรักมีความเหนียวได้พอดีซึ่งต้องใช้ทักษะความชำนาญของช่างในการสังเกตความพอดีจึงจะสามารถปิดทองได้สวยถัดมาก็จะใช้ทองคำเปลวชนิดคัดพิเศษปิดในส่วนที่เป็นผิวเรียบถ้าปิดที่เป็นลายแกะสลักปิดทองล่องชาติปิดทองร่องกระจกจะใช้ทองคำชนิดไม่คัดก็ได้ค่ะจากนั้นใช้แปรงหรือผู้การกระทุ้งส่วนที่ต้องการจะปิดทองเพื่อให้ทองคำเข้าถึงส่วนต่างๆของชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะสำหรับความเป็นมาของเครื่องรักนั้นนะคะคนไทยรู้จักใช้ยางรักทาเคลือบสิ่งของภาชนะเครื่องใช้พระพุทธรูปและลวดลายต่างๆไม่น้อยกว่าสมัยสุโขทัยจากการพบหลักฐานการลงรักปิดทองพระพุทธรูปทั้งที่หล่อด้วยโลหะปั้นปูนสดหรือจักสานด้วยไม้ไผ่แล้วลงรักปิดทองคำเปลวสำหรับในอยุธยานั้นพบหลักฐานการใช้ยางรักสืบต่อกันมาทั้งลงรักปิดทองพระพุทธรูปลวดลายประดับตกแต่งรวมถึงหลักฐานงานเขียนน้ำยาหอระดานหรือลายรถน้ำเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างศิลปกรรมและการตกแต่งเมืองหลวงให้มีความงดงามวิจิตรดังกรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีความเจริญรุ่งเรืองในระดับยุคทองของงานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินรัชกาลที่3ก่อนศิลปกรรมแบบตะวันตกจะเข้ามาผสมผสานในสมัยรัชกาลที่4และสมัยรัชกาลที่5ค่ะงานลงรักปิดทองแม้จะเป็นงานที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่เพราะความเคร่งครัดระเบียบจึงทำให้เกิดงานสร้างสรรค์และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ก่อนจะผ่อนคลายความเคร่งครัดของการนำมาใช้ในภายหลังเกิดเป็นงานฝีมือของช่างพื้นบ้านที่สร้างงานลงรักปิดทองสำหรับการประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนทำให้รูปแบบศิลปกรรมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดำรงอยู่ของช่างหัตถศิลป์ประณีตศิลป์ชั้นสูงค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากศิลปวัฒนธรรมนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: พร้อมที่จะฟังคุณเฟรนชิปคุยกับอาจารย์พูนพิษอมตะยกุลแล้วหรือยังครับส่วนผมพร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับเป็นการตัดตอนมาจากช่วงของรายการแววหวานตำนานเพลงที่เคยสัมภาษณ์กันเอาไว้ไปคุยกัน2เรื่อง3เรื่องเลยเรื่องเพลงเรื่องการทำดนตรีเรื่องร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำในสมัยก่อนอะไรยังไงอาจารย์ก็คุยเอาไว้ไปฟังต่อจากเมื่อวานได้เลยครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชุมปัจจุบันเรียนอยู่ที่คณะสังสารยุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้คุณเอื้อแล้วแล้วคุณทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีขอมาเรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันไม่อยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากยุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
3: ขอมาช่วยทำงาน
2: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี้ก็ให้เพลงกูเอื้อ
3: ครับ
2: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้าน

0: จะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกําลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็กๆ
1: ครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในมุมมองงาม

0: ขึ้นต้นก็ร้องอยู่ที่วงกรมพัฒนาการนี่แหละครับทุกโรงเรียนพอได้ไปก็เด็กก็ไปทำผีเสื้อกับดอกไม้เต้นรำเป็นเพลงเด็กไปอีกเพลงหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คือเพลงพระราชทุนที่4ของพระเจ้าหัวรัชกาลที่9พี่หัวนี่เสด็จกลับเข้ามาเมืองไทย2488
1: ครับ
0: ครูเอื้อเข้าไปถวายเพลงที่พระที่นั่งบรมพิมานเสด็จลงมาทรงแซกโซโฟนด้วยครูเอื้อเลยผมฟังเลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนักดนตรีที่พอว่าก็แอบสูบบุหรี่กันพระเจ้าหัวท่านบอกไม่ต้องแอบ
1: สูบเลย
0: นักดนตรีชอบสูบกันมากๆแล้วก็พระราชทานบุหรี่ฝรั่งเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยให้พลนักดนตรีสุนทรภพเนี่ยนะครับก็พระราชทานมาเพลงที่หนึ่งแสงเทียนคนไทยร้องไม่ไหวเพราะว่ามัน
1: ยาก
0: ร้องยาก
1: ครับ
0: เพลงที่สองยามเย็น
1: ครับ
0: ครึ่งเสียงเยอะเลย
1: ครับ
0: เพลงที่สามใกล้รุ่งเพลงนี้ใครร้องได
1: ้ครับ
0: หน่อยแล้วก็ใช้คำพูดว่าเพลงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสียงมันแหม่งแหม่งอ่ะจนท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถามครูเอื้อว่าในเอื้อว่าเพลงฉันเสียงแหม่งแหม่งเลยนะครูเอื้อก็กลับคำทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นหูคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้จักเพลงเสียงนี่ภาษาไทยเนี่ยแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวมาม่าใช่ก็เลยจากแปลงก็กลายเป็นแหม่งแหม่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็ส่งมาสวนท่านเลยบอกงั้นเพลงที่สี่จะแต่งให้ไม่แหม่งก็มาเป็นสายฝน
1: ครับ
0: เมื่อตอนที่พระราชทานมาเป็นสายฝนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะวอลซ์ธรรมดามีทั้งบทร้องภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมกันโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่แต่งเนื้อภาษาอังกฤษให้มาจากจุฬาพวกจุฬานี่ก็ร้องสายฝนเป็นภาษาอังกฤษก่อนใครหมดเลยนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็ร้องเมื่อลมฝนบนฟ้ามาริ้วนั่นแหละครับพอพระเจ้าหัวเสด็จกลับเพลงสายฝนกลายเป็นระบำสำหรับเด็ก
1: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลย
0: กลายเป็นของเด็กไปเลยเลยแล้วก็ใช้มาตลอดนะฮะจนกระทั่งพบเป็นหมอแล้วก็ยังเห็นเด็กอนุบาลเนี่ยทำระบำสายฝนนะ
1: ครับ
0: ที่หลังสุนทรภพที่มาทำฝนจ้าฝนเทลงมาเนี่ยพี่เลิศร้องอะไรกันนะฮะมันก็ออกไปอีกแบบนึงก็เลยเอาหลายฝนน้ำมันมาต่อไปก็เลยทำเป็นระบำใหญ่สุนทรภพก็เคยทำเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มาจากเพลงเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยคุณล้วนยังอยู่ก็ได้ผีเสื้อกับดอกไม้มาแล้วก็สมัยพี่หัวพระราชทานเพลงสายฝนมาก็ได้ระบำเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะได้ฟังเพลงเด็กกันนะฮะ
1: ได้เลย
0: ผมว่าผมน่าจะจบขนาดนี้แล้วเพราะขึ้นต้นให
1: ้
0: เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกไว้สุดท้ายอย่างนึง
1: ครับ
0: มีเพลงพิเศษหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หาฟังไม่ได้เลยคือเพลงที่ใช้กล่อมพระบรรทมสมเด็จเจ้าฟ้าลูกหลวงที่พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเพลงนี้ผมเข้าใจว่าบรรเลงครั้งสุดท้ายเมื่อเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เกิดเมื่อปี2468แล้วไม่มีโอกาสได้บรรเลงอีกเลยเพราะว่าเจ้าฟ้าของเราทุกพระองค์นี้บังเกิดในสมัยประชาธิปไตยไม่มีเพลงชาติลูกหลวงในการจะกล่อมบรรทมเพราะฉะนั้นเพลงชาติลูกหลวงจะเป็นเพลงที่หายากเวลานี้มีสอนอยู่ที่มหิดลกับที่ศิลปากรเท่านั้น
1: เรื่องราวของบทเพลงของเราโดยเฉพาะเพลงเด็กสามารถต่อยอดไปเป็นบทเพลงใดๆอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์พูนพิษอมาตยกุลอย่างสูงครับขอบคุณครับ

คุณผู้ฟังครับอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนนะครับฝนตกเยอะๆโดนฝนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณก็จะไม่สบายได้ง่ายทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยก็ฝากไว้กับรายการเพลงประทับใจนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจันทร์ถึงศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์นั้นพบกันทั้ง AM 819 891และ FM 92.5 รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะเมตตาที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งก็คือเป็นหลักเป็นประธานของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำในทุกๆเช้าวันเสาร์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังต่อถึงเพชรอันล้ำค่าในพระไตรปิฎกของเรานะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่เป็นลักษณะว่าเป็นข้อมูลแบบแผนที่มีลำดับมีการจัดเรียงเอาไว้ตามหมวดหมู่โดยชอบเพื่อให้สะดวกแก่การเก็บรักษาคำสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงเป็นภาษาที่รักษาคำสอนแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็แปลมาจากภาษานี้มาทำความเข้าใจให้เราได้เกิดความรู้ก็จึงสัปดาห์ละครั้งและในทุกวันเสาร์โดยมีคุณตัวใจมาเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังที่จะสอบถามหรือว่าทำความเข้าใจในข้อประเด็นต่างๆแล้วก็เป็นการบังคับตัวเราเองให้ได้อ่านให้ได้ทำความเข้าใจให้ได้ฟังพอรู้ถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติหรือว่าทำปัญญาให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราได
0: ้ okay.
1: โดยลักษณะที่เราศึกษาก็จะไล่ไปทีละหน้าจบไปทีละเล่มโดยแต่ละตอนละตอนมันก็จะจบในตัวไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องฟังตอนก่อนถึงจะเข้าใจตอนนี้คือแต่ละตอนเขาก็จบในตัวได้ที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังสะดวกแก่การศึกษาโดยเนื้อหาที่ยกมามันก็ง่ายๆก่อนเอาเนื้อหาที่มาในอังคุตตรนิกายที่เป็นแบบว่าเป็นข้อสะดวกในการจับประเด็นแล้วก็ไม่ยาวเกินไปจบได้ในตอนเดียวมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเกิดประโยชน์นำไปใช้งานได้จริงก็จึงเอาเรื่องของอังคุตตรนิกายที่หมายถึงหมวดหมู่ที่จัดเป็นข้อเป็นหลายประการในแต่ละข้อนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เริ่มจากมี1ข้อมี2ข้อไปจนกระทั่งตอนนี้เรามาอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ5ข้อคำว่า5ข้อนี่หมายถึง5ประการในแต่ละข้อก็จะมีธรรมะ5ประการที่จะให้เราศึกษาทำความเข้าใจ
0: เจ้าค่ะก็เป็นผลดีตรงที่ว่าไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังกันต่อเนื่องทุกวันเสาร์ไหมหรือว่ารับฟังเฉพาะเสาร์นี้หรือเสาร์โน้นเนี่ยก็จะเข้าใจสำเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเจ้าค่ะ
1: จบในตัว
0: แล้วถ้าใครอยากจะไปรับฟังตอนอื่นๆก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าไปใน
1: Podcast.
0: ข้อมูลเจ้าค่ะพอดแคสต์ที่พระอาจารย์ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วฟังได้ตลอดเวลานะเจ้าค่ะ
1: เชิญบัน
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่51ของหมวดที่มีธรรมะ5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดธรรมะ5ประการนี้เรามาได้50ข้อแล้วเราว่ากันไป
0: เจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่ต้นปีมาเรามาเริ่มเล่มนี้จนกระทั่งตอนนี้เข้าสู่เดือนมีนาก็มาที่ข้อ51แล้วก็ในลำดับการศึกษาก็อยากจะเน้นกับท่านผู้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าสามารถที่จะไปอ่านทบทวนได้
0: เ
1: พราะว่าการศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปตามลำดับเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะท่านอ้างข้อนั้นเนี่ยมันข้อนี้มันข้อไหนนะเราไปเปิดดูตอนก่อนได
0: ้
1: หรือว่าเราต้องการจะศึกษาแต่ว่าตอนนี้จบข้อนี้แล้วตอนหน้าจะไปข้อไหนนะเรากระโดดไปข้อต่อไปได้เราจะเป็นไปตามลำดับอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โดยคัมภีร์ที่เราอ้างอิงถึงอยู่นี้ก็จะเป็นฉบับที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นฉบับที่เป็นหน้าปกสีฟ้าก็เป็นการแปลที่ค่อนข้างจะอ่านง่ายเป็นภาษาที่จะเป็นสมัยใหม่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีเชิงอัดที่ระบุถึงส่วนที่เป็นอรรถกถาอธิบายว่าคำนี้มันจะหมายถึงอย่างนี้ก็จะจบในตัวแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเป็นตัวหนังสือใหญ่หรือถ้าเราไม่มี เล่มคุณไปที่เว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์โดยเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เขามีหลายที่หลายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการที่เราจะดึงข้อมูลในพระไตรปิฎกให้ฟรีๆไม่ได้ต้องเสียเงินในการล็อกอินเข้าอะไรต่าง
0: ๆเจ้าค่ะ
1: ก็ที่เว็บไซต์ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ก็จะมีข้อมูลเยอะเลยก็ไปศึกษาเซิร์ชในที่นั้นได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: Okay.
0: สัปดาห์นี้เราก็มาถึงข้อที่51ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะ51เป็นเรื่องของนิวรณ์เป็นหมวดที่เกี่ยวกับนิวรณ์แล้วก็เป็นหมวดที่การจะออกจากนิวรณ์สิ่งที่เราต้องพิจารณาเนืองๆวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้
0: เจ้าค่ะ
1: 51ชื่อว่าอาวรณสูตรว่าด้วยนิวรณ์ก็เรื่องกลางกัน51กับ52เนื้อหาก็จะเหมือนกันเลยคือเรื่องของนิวรณ์แต่ว่าหัวข้อจะต่างกันเราเอาข้อ51ก่อนนะ51
0: เจ้าค่ะ
1: ที่บอกว่านิวรณ์นิวรณ์เนี่ยคืออะไรนิวรณ์หมายถึงเครื่องกั้นเครื่องขวางเครื่องคล้องเครื่องหุ้มเครื่องห่อไว้คือมันจะบังเอาไว้ให้เราไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: บังเราเอาไว้จากอะไรไม่ได้อะไรในที่นี้ท่านก็จะพูดว่าครอบงำจิตคือปิดบังจิตหุ้มห่อจิตรึงรัดจิตทำไมนะเพื่อไม่ให้ได้เกิดปัญญาจิตจะไม่เกิดปัญญาเหมือนคืออันนี้ตัวอย่างของพระอาจารย์เองนะเช่นมีดถ้ามีดมีสนิมสนิมเนี่ยมันหุ้มเหล็กเอาไว้เพื่อไม่ให้เหล็กคมเหล็กจะไม่คม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราเปรียบปัญญาคือความคมแล้วเปรียบจิตคือเหล็กคือมีด
0: แล้วจิต
1: คือเหล็กคือมีดก็คือจิตใช่ไหมสิ่งที่มาหุ้มมีดเอาไว้ก็คือนิวรณ์
0: นิวรณ์คือสนิม
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วความคมคือปัญญาทีนี้นิวรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างในที่นี้ท่านก็อธิบายหนึ่งกามฉันทะแปลว่าความพอใจในกามฉันทะคือความพอใจเอาหัวข้อก่อนนะเราจะอธิบายในแต่ละข้อละข้อไปแต่ละประการไป
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่สองคือพยาบาทคือความคิดร้ายความคิดอาฆาตประการที่สามคือความหดหู่และเสื่องซึมหดหู่มาจากคำว่าทีนะซึ่งซึมมาจากคำว่ามิทะสองคำรวมกันเรียกว่าทีนะมิทะแปลว่าความหดหู่ความเสื่องซึมข้อที่สี่คือความฟุ้งซ่านร้อนใจรำคาญใจความฟุ้งซ่านก็ใช้คำว่าอุทธัจจะความร้อนใจความรำคาญใจก็คือกุกุจจะสองคำรวมกันก็เรียกว่าเป็นอุทธัจจะกุกุจจะในข้อที่สี
0: ่ค่ะ
1: ถัดมาข้อที่ห้าคือความลังเลเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความที่บอกไม่ลงใจความเป็นแย้งท่านใช้คำว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉา
0: เจ้าค่ะ
1: เรามาทำความเข้าใจโดยองค์รวมซะก่อนว่าในทั้ง5ข้อนี้องค์รวมของมันนี่คือมันจะทำให้จิตใจเราไม่มีกำลังกำลังในที่นี้คือกำลังปัญญาเปรียบอะไรเอาตัวอย่างในที่นี้เปรียบกับเวลาที่น้ำไหลมาจากที่สูงน้ำไหลมาจากที่สูงถ้าเราจะคิดอย่างเช่นว่าในประเทศไทยเนี่ยนะก็จะมีระบบประปาภูเขาที่เขาจะใช้กันที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือทางบนดอยก็เรียกว่าระบบประปาภูเขาหมายความว่าถ้าน้ำเนี่ยมันไหลมาปุ๊บเนี่ยน้ำจากเขามันมีไหลมาเสร็จปุ๊บถ้ามันแตกซ่านไปทางนั้นทางนี้น้ำที่ไหลมารวมมามันจะไม่แรงพวกชาวเขาหรือว่าคนที่อยู่ในที่ราบสูงเขาก็จะทำการรวบรวมน้ำเนี่ยเข้ามาเขาก็จะพยายามที่จะเอาอะไรมากันขอบมันไม่ให้น้ำมันแตกแส้นไปทางอื่นๆกันขอบมันโดยเช่นอาจจะเอาดินกำแพงดินเนี่ยนะห่อขึ้นหรือไม่ก็เอาไม้มาทำเป็นคันไว้แล้วก็หุ้มด้วยดินเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลรวมมาในทิศทางที่เขาต้องการแล้วก็ไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งหรือไม่ก็ปล่อยออกไปเลยให้ไปตามหมู่บ้านเพราะมันเป็นที่สูงอยู่แล้วมันก็ปล่อยลงไปตามที่ต่ำลงไป
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเทคนิคที่เป็นระบบประปาภูเขาถ้าอธิบายถึงนี้ว่าถ้าสมมุติว่าขอบคันเนี้ยมันแตกมันรั่วมันหลุดออกไปน้ำที่ไหลมามันจะไม่แรงไม่เร็วจะไม่พัดพาสิ่งต่างๆไปได้ไกลแต่ถ้าบอกว่าอุดขอบคันให้ดีน้ำที่ไหลมาเนี่ยก็จะแรงจะเร็วสามารถพัดพาสิ่งต่างๆไปได้รูรั่วก็มีอยู่5รูนี่แหละรูรั่ว ีนี้ถ้าท่านผู้ฟังนึกระบบประปาเขาไม่ออกเราเอาสายยางนี้ก็ได้นะสายยางเช่นที่บ้านท่านผู้ฟังเราสายยางเสียบเข้าก๊อกน้ำเนาะปลายสายอีกด้านหนึ่งคุณก็ต่อไปทำอะไรอ่ะรดน้ำต้นไม้บ้างหรือไม่ก็ล้างรถบ้างโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ไอ้สายยางที่เราต่อไว้เนี่ยเกิดมันมีรูรั่วอยู่มีอยู่ห้ารูเราเปิดน้ำตื้มเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกตามรูรั่วออกที่ปลายสายของเราที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็นิดหน่อยเท่านั้นเอง
0: มันน้อยไม่มีกำลังนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่น้ำตรงปลายสายนี่ก็จะอ่อนแรงอ่อนกำลังเพราะว่ามันรั่วไปที่อื่นเอาใหม่เอาใหม่จีนี่ทำไงคุณก็ไปอุดรูรั่วที่สายยางนั้นซะเนาะเอายางในรถจักรยานมาอุดเอาไว้หรือไม่ก็ทากาวปิดเอาไว้ทาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาเปิดน้ำใส่ใหม่ดูเปิดน้ำมาเต็มปุ๊บน้ำที่ออกที่ปลายสายก็จะแรงเต็มกำลังของก๊อกน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ยิ่งถ้าบอกว่าเราทำปลายสายให้เล็กนิดเดียวใช่ไหมมันจะแบบใช้ฉี่ชำระสิ่งสกปรกใช้รดน้ำต้นไม้ตรงที่ไกลๆล้างรถทำความสะอาดสิ่งที่เป็นโสโครกได้
0: เจ้าค่ะ
1: ยิ่งทำปลายสายให้มันเล็กนิดเดียวมันจะเป็นอย่างนั้น
0: มันจะมีพลังมากเลยนะเจ้าค่ะ
1: อันนี้คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอะไรจิตของเราจิตของเราเนี่ยเหมือนกับน้ำรูรั่วเนี่ยเหมือนกับเจ้านิวรณ์น้ำที่ออกที่ปลายสายนั่นแหละคือกำลังที่เราต้องเอาไปใช้โอเคงั้นเรามาทำความเข้าใจเจ้ารูรั่วแต่ละรูนี้กันอันดับแรกกามฉันทะกามกับวัตถุกามแล้วก็ความพอใจในกามไม่เหมือนกันเป็นสามอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: สามอย่างไงคือคำศัพท์มันก็มีแต่คำว่ากามอย่างเงี้ยวัตถุกามคือสิ่งของภายนอกเช่นรถยนต์อาหารดีๆเสื้อผ้าสวยๆรองเท้างามๆกระเป๋าแพงๆพวกนี้เรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามหมายถึงไงนะหมายถึงวัตถุที่ทำให้จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินได
0: ้เจ้าค่ะ
1: กามเนี่ยแปลว่าความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงเกิดขึ้นในใจในช่องทางใจกามเนี่ยไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ภายนอกแต่เกิดขึ้นในใจสามารถเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นวัตถุได้วัตถุนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นวัตถุกามแต่สำหรับบางคนกามก็อาจจะไม่ได้เกิดกับกระเป๋าเช่นสำหรับผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคุณจะไปใช้กระเป๋าแพงๆหรือว่ารองเท้าที่แบบว่าแพงๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่ผู้ชายเขาจะชอบเกมกดคอมพิวเตอร์ PlayStation รถยนต์อย่างนี้ซะมากกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นไหมวัตถุกามของแต่ละคนมันก็จะถูกกิเลสไม่เหมือนกัน
0: แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะ
1: แตกต่างกันไปใช
0: ่
1: น
0: ั่
1: นคือวัตถุกามแล้วก็วัตถุกามแต่ละอย่างของแต่ละคนแล้ววัตถุกามไม่ใช่กามต้องย้ำอย่างนี้ก่อนวัตถุกามไม่ใช่กามไม่ใช่กามแต่กามที่อยู่ในใจเราเรียกชื่อเฉพาะของเขาว่าเป็นกิเลสกามกิเลสกาม
0: ค
1: ืออยู่ในช่องทางใจอยู่ในช่องทางใจความที่เรากำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินในวัตถุนั้นความกำหนัดนั้นนั่นน่ะเราเรียกว่ากามเฉยเฉพาะเจาะจงเรียกว่าเป็นกิเลสกามสิ่งที่เราไปยึดถือพอใจนั้นเรียกว่าเป็นวัตถุกามเรามีกิเลสกามเราจึงไปพอใจในวัตถุกามวัตถุกามของแต่ละคนละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบอาหารแบบนี้บางคนชอบอาหารอีกแบบหนึ่งก็จะต่างกันวัตถุกรรมไม่เหมือนกันแต่ให้เกิดกิเลสกรรมได้เหมือนกัน
0: แล้วค่ะ
1: แล้วความหยาบความละเอียดนี่ก็ต่างกันด้วยเช่นว่าสำหรับคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติคือแบบว่าบางคนจะคิดว่าเฉพาะเลิศหรูเท่านั้นเยี่ยมเยี่ยมเท่านั้นดีดีเท่านั้นจึงจะเกิดกรรมได้ไม่จำเป็นบางทีก็ไม่ได้จะเลิศหรูอะไรอ่ะแบบของง่ายๆเบสิกธรรมดาคุณก็เกิดกรรมกิเลสได
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: เกิดกรรมกิเลสได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนไงสมมติว่าตั้งเกิดยกตัวอย่างนะเช่นคนจนเขินใจไร้ทรัพย์สมบัติบ้านนี่ก็โหเป็นบ้านปูโรทั้งเป็นหลังคามุงจากฝาบ้านนี่ก็มุงด้วยไม้ไผ่เป็นรูเป็นอะไรเจาะเต็มแล้วในบ้านนี่ก็มีแค่แคร่คือเตียงตัวหนึ่งที่แบบเก่าเต็มที่ละปะท่าปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่พื้นดินนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะปูกระเบื้องไม่มีเป็นพื้นดินธรรมดาฝาบ้านอย่างที่บอกว่าจะติดวอลเปเปอร์แล้วไม่ใช่เป็นแค่ใบไม้ที่ผุพังๆแล้วด้วยเขายังมีความพอใจในสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะลาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นต้น เราว่าวัตถุกรรมขณะที่ไม่ประณีตยังสามารถทำให้เกิดกิเลสกรรมได้เหมือนกันอยู่ที่กำลังจิตของคนนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: วัตถุกรรมจะประณีตหรือไม่มันเกิดกิเลสกรรมได้ทั้งนั้นหรือบางครั้งวัตถุกรรมที่มันหายไปแล้วเรายังไม่มีหรือเสื่อมไปเช่นบางทีเราเห็นคนเขาขับรถนั้นคันนั้นที่เราได้เช่นยี่ห้อนี้รุ่นนี้อย่างเงี้ยนะแต่เรายังไม่ได้เลยยังไม่มีเลย
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้แต่มันอยากได้นะอันนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เกิดกิเลสกรรมในวัตถุกรรมที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยซ้ำที่คุณยังไม่มีด้วยซ้ำ
0: ค
1: ่ะของมันยังไม่ออกคุณยังจะไปคิดอยากจะได้มันเนี่ยเอานั่นคือกามกิเลสนะเนี่ยในวัตถุกรรมที่ยังไม่ออกด้วยซ้ำย
0: ัง
1: ไม่มาถึงด้วยซ้ำนี่มันเกิดขึ้นได
0: ้แต่จิตใจมันพาไปได้นะ
1: ค
0: ะคิดนึกไปได้เจ้าค่ะ
1: ถึงนู่นเลยอันนี้คือความพอใจหมายถึงว่านี่คือกามเนาะกามกิเลสทีนี
0: ้
1: กามกิเลสเนี่ยมันก็คือหนักแล้วถ้ามีกามกิเลสเนี่ยจิตจะไม่เป็นสมาธิแน่แต่ก่อนที่จะมีกามกิเลสจะต้องมีกามฉันทะก่อนคือมีความพอใจในกามนั้นคุณมีความพอใจคุณถึงเกิดกามกิเลสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกามฉันทะเนี่ยคือมันเบาบางกว่ากามกิเลสอีกนะเรายกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเราก็ฉันหลีกออกจากเรือนดีกว่าช่วง7 วัน 10 วันนี้ฉันจะไปปฏิบัติธรรมคุณก็ไม่ต้องเอาเครื่องสำอางไปไม่ต้องเอาเตียงนุ่มๆไปก็เอาแต่เฉพาะเสื้อขาวบ้างแล้วก็อะไรที่มันจำเป็นของใช้นิดหน่อยไม่ใช่ของหอมน้ำหอมไม่เอาไปอ่ะไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปอยู่วัดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่โรงแรม5 ดาวเป็นแบบว่าก็แบบธรรมดาสมถะง่ายๆเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: นอนพื้นบ้างนอนเสื่อบ้างนอนฟูกบางๆแล้วก็กินอาหารตามที่เขาจัดให้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอาหารขึ้นภัตตาคารหรือว่าเป็นฟู้ดเชนที่อร่อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นก็ธรรมดาเสร็จปุ๊บพวกนี้เราอุตส่าห์สละกามมาแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไอ้สิ่งที่เราเคยได้สัมผัสมาที่ดีอันนั้นคือกามวัตถุใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราก็พอใจนั่นคือกามกิเลสใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เราคิดหวนย้อนกลับไปว่าโอ้ยอาทิตย์แล้วฉันยังนอนเตียงนุ่มๆอยู่เลยยังฟังเพลงคลาสสิกเพลงที่ฉันชอบอยู่เลยยังดูทีวีกินอาหารอะไรที่ฉันชอบอยู่เลยแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้นอนเตียงนุ่มกินอาหารก็กินตำบักหุงส้มตำธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ดูทีวีที่เวลาอะไรก็นั่งสมาธิมันพอใจในสิ่งนั้นนะนานๆนี่นะถ้าเราเกิดความพอใจในกามที่มันสิ้นไปแล้วดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั่นแหละคือกามฉันทะมันจะเบาบางกว่ากามอยู่หน่อยนึงนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะเบาบางกว่ากามอยู่หน่อยนึงเรามีความพอใจในกามนั้นหรืออีกเคสที่2ก็คือคุณปฏิบัติไปสักใกล้จะเลิกละอีก2 วันฉันจะกลับบ้านแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: กลับบ้านนั้นฉันจะไปกินบอนชอนแล้วก็ฉันจะไปเที่ยวที่นี่แล้วฉันจะไปดูหนังที่นั่น
0: เจ้าค่ะ
1: คุณคิดถึงกามที่คุณจะได้มาใหม่ที่ยังไม่ได้นะที่จะกลับไปเสพนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนั้นแสดงว่าที่นั่นแหละคุณมีความพอใจในกามละมีความพอใจในกามละกามมันจึงเกิดขึ้นกามมันจึงเกิดขึ้นยังไม่ได้เสพวัตถุกามเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: กิเลสกามเกิดขึ้นในใจเพราะมีความพอใจในกามนั้น
0: เจ้าค่ะฉันทะละ
1: กามฉันทะจึงทำให้เกิดกามขึ้นได้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะเราต้องแบบคอยดูจิตของเราโอ้ทำไมคิดไปอย่างนี้เราก็ต้องละกลับมาที่ลมหายใจบ้างกลับมาที่พุทโธบ้าง
0: เ
1: ราจึงสามารถที่จะทำข้อปฏิบัติต่างๆนี้ให้ดีกันได้ทีนี้ข้อที่1กามฉันทะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาคือพยาบาทหมายถึงความคิดร้ายความคิดร้ายก็คือเป็นลักษณะที่อยากให้เขาไม่ได้ดีอยากให้เขาได้ไม่ดีจะมาถึงพยาบาทได้ก็ต้องมีความโทสะก่อนโทสะแล้วจึงเป็นพยาบาท
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีโทสะได้ก็มีโกธาก่อนโกธาคือความโกรธจะมีโกธาได้ก็ต้องมีปฏิฆาก่อนคือความขัดเคือง
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีปฏิฆาได้ก็ต้องมีความพอใจก่อนตั้งความพอใจคือรติไว้ในที่ใดมันก็จะมีอารติในที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นเราบอกว่าฉันจะพอใจในความเงียบสงัดถึงวันคุณมาปฏิบัติธรรมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยถ้าแบบเสียงเงียบๆไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยฉันจะพอใจคุณตั้งรติคือความพอใจไว้ทีนี้ มันก็จะมีอารติคือความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นมาถ้าใครทำเสียงนะแม้ฉันจะไม่พอใจเช่นบางคนไอบางคนเกาบางคนขยับตัวบางคนพูดคุยกันมีเสียงเกิดขึ้นนะพอมีเสียงเกิดขึ้นนะฉันไม่พอใจแล้วเป็นอารติ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราไม่รู้จักหยุดตั้งแต่ตอนนี้หากห้ามจิตใจไม่ได้มันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นปฏิฆะคือความขัดเคืองใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ขัดเคืองปฏิฆะขัดเคืองใจคุณยังหยุดไม่ได้นะแต่สมมติยังหยุดไม่ได้สติยังไม่ตั้งมั่นขึ้นเผลอสติไปมันก็จะกลายเป็นความโกรธโกรธนี่ก็คือแบบหึ่มหึ่มขึ้นแล้วหูเริ่มแดงแต่ว่าเฉพาะอยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเราโกรธมันก็ว่าน้ำมันจะเริ่มปุดๆขึ้นมาแต่ยังไม่เดือดพล่าน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคถ้าไปอีกก็จะมีโทสะตีโตโกรธาใช่ไหมแล้วก็เป็นโทสะโทสะนี่ก็เริ่มปุดๆแล้วเป็นแบบเดือดพล่านตุ่มๆตุ่มๆขึ้นเนาะโทสะนี่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่ารุนแรงขึ้นมากว่าโกรธาโกรธานี่ก็จะแบบแค่หูแดงแล้วก็แบบไม่พอใจอยู่ในตัวของเราเอง
0: ยังอยู่ในใจเราอ
1: ยู่ในใจของเรา
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะอ
1: ยู่ในใจของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้คำว่าอยู่ในใจคือเฉพาะตัวเรายังไม่ได้คิดถึงเขา
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าเรามีความไม่พอใจละต่อไปก็เป็นโทสะเริ่มจะออกไปข้างนอกคิดประทุษร้ายว่าเอ้ยขอให้เขาได้ไม่ดีขอให้เขาได้ไม่ดีแล้วพยาบาทนี่ก็คือผูกเวรต่อไปอีกไม่ใช่แค่วันนี้นะสมมติโทสะนี่คือแค่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนั้นเราก็จบไปละแต่พยาบาลเนี่ยมันยังคิดต่อไปว่าเอ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเธอทำเสียงนี้ไว้เนี่ยไม่ดีนี่นะยังขุดเรื่องนั้นมาพูดอ้าวนี่คือพยาบาลจริงๆเลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือถ้าโทสะกับพยาบาลก็เหมือนกันแต่โทสะเฉพาะเดี๋ยวนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พยาบาลนี่ต่อมาอีกเป็นการผูกเวรแล้วเป็นกรรมแล้วเป็นกรรมมาตั้งแต่โทสะแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คิดให้เขาได้ไม่ดีคิดให้เขาแบบมีคือไปคิดถึงพ่อแม่เขาอย่างนี้เป็นต้นน่ะว่าทำไมพ่อแม่เขาสอนมาอย่างนี้อะไรเงี้ยน่ะมันไปงั้นน่
0: ะ
1: หรือทำไมมันเป็นโรคอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่อยากไปหาหมอคิดไปงั้นนี่นี่คือโทสะแล้วถ้าวันถัดมาคุณยังคิดเรื่องนั้นอีกน่ะคือพยาบาทละเกิดพยาบาทในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ความคิดประทุษร้ายในจิตใจในตัวคุณเองเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโอเคนี่ข้อที่สองคิดว่ามันจะมีพระสูตรอื่นคุณในใจที่จะยกอุปมาอุปไมยในทั้ง5ข้อนี้อีกแบบหนึ่งพระอาจารย์จะยังไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวจะรอให้ไปถึงข้อนั้นก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะอธิบายทบทวนมาในที่นี้ครั้งหนึ่ง
0: ทีเจ้าค่ะ
1: โอเคนี่ข้อที่2เนาะพยาบาลข้อที่3คือความหดหู่และความเสื่องซึม
0: เจ้าค่ะ
1: หดหู่เสื่องซึมทีนัดมาจากแปลว่าหดหู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ในคำว่ามิทะที่อยู่ในทีนัมิทะมิทะนี้แปลว่าเสื่องซึมก็คือความง่วงซึมความหดหู่จิตใจท้อถอยโอ้ยแบบว่าไม่มีกำลังใจอ่อนแอท้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านอยู่ในพวกนี้หมดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอหมดกำลังใจท้อถอยหดหู่ง่วงนอนมันสังกตายไม่กระตือรือร้นเนี่ยนี่คือทีนามิทะเป็นลักษณะที่จิตใจมันจะหดหู่ลงมันไม่มีกำลัง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จะเป็นลักษณะทำให้เกิดความขี้เกียจขี้เกียจขี้คร้านซึ่งก็แม้แต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนที่ท่านเป็นบวชใหม่ๆเรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วง7วันแรกก็เจอปัญหาเรื่องความง่วงนอนนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: คือลักษณะทีนามิทานมันจะหลายอย่างเนาะอย่างที่พระอาจารย์ว่าไปท้อหมดกำลังใจบ้างอะไรบ้างคือที่พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะมันเป็นลักษณะที่ว่าทำจิตให้หดหู่ลงไม่ว่าจะความง่วงก็ตามความท้อใจก็ตามความหมดกำลังใจก็ตามทำให้จิตหดหู่ลงแล้วก็จึงอธิบายถึงวิธีการแก้ง่วงเอาไว้8วิธี8วิธียกตัวอย่างเช่นว่าให้เราเอาน้ำล้างหน้าหรือว่ามองไปทางแสงสว่างหรือเอามือลูบตัวหรือไปเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินหรือมาคิดเรื่องอื่นๆต่างๆที่เป็นธรรมะคิดถึงหมดธรรมะหรือสวดมนต์ก็ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้คลายความง่วงได้
0: อืมเจ้าค่ะแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปนอน
1: ใช่ๆตรงนั้น
0: เจ้าค่ะแต่ว่าให้ตั้งจิตไว้ว่าคือแบบนอนแบบถ้า
1: พร้อมที่จะลุก
0: สีหะสายา
1: ก็เรียกว่าสีหะสายาใช่นอนตะแคงขวา
0: เจ้าค่ะ
1: พร้อมที่จะลุกขึ้นถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ในลักษณะที่ว่าทีนามิทะเนี่ย มันก็จะต้องคือเกินไปเป็นตัวที่บ่งบอกได้อีกจุดหนึ่งว่าจิตใจของเรามันสงบเกินไปบางทีสมาธิมากเกินไปก็ทำให้เกิดความหดหู่ซึ่งซึมได้ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าค่ะ
1: สมาธิมากเกินไปเราเกินกำลังของสติกูไม่อยู่สมาธิมากก็เหมือนจะเหมือนกับว่าบางทีเราตกภวังค์นะก็ว่าตกภวังค์เนี่ยก็ใช่แบบอยู่ๆมันหายไปเลยมารู้ตัวอีกทีเอ้าชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยเหมือนกับหลับหลับหรือเปล่านะไม่แน่ใจนั่นแหละคือลักษณะของสมาธิมากเกินกำลังของสติก็จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะหดหู่ซึ่งซึมทีนมิทะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็รู้สึกจะเพิ่งสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยพระอาจารย์ได้พูดถึงหมวดธรรมที่ชื่อว่าพ่อชงที่จะมีพ่อชง3อย่างที่ไว้สำหรับจัดการกับจิตหดหู่และจิตหดหู่อย่างกรณีเนี้ยคือมีทีนมิทะเกิดขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจิตเนี่ยมีความหดหู
0: ่เจ้าค่ะ
1: พอไม่รู้เนี่ยคือสติคุณไม่มีพอคุณไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาข้อนี้มันแก้ไม่ได้เอาเราก็ต้องรู้ก่อนมีสติก่อนมีสติในทีนมิทะคือยังไม่มีสมาธินะเพราะว่าใน5ข้อเนี้ยถ้ามีอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าสมาธิมันไม่เกิดสมาธิจะเกิดไม่ได้เลยถ้ามีนิวรณ์5อยู่นิวรณ์5กับสมาธิเป็นของที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันมันต้องแยกกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่เกิดถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ไม่เกิดถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ดับถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ดับ
0: เจ้าค่ะ
1: มันอยู่กันไม่ได้เนาะทีนี้ถ้ามีความหดหู่ความง่วงซึมสมาธิเนี่ยไม่เกิดหรือมันเลยไปแล้วรู้ไปแล้วลักษณะจิตหดหู่ไปแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ในหมวดธรรมเรื่องโพชฌงค์ที่พระอาจารย์อธิบายไปในช่วงของใต้ร่มโพธิบทวันพุธเราจะมีอยู่ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องโพชฌงค์เนี่ยพูดถึงตรงจุดนี้ไว้ว่าเราก็ต้องเจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญธรรมวิชยสัมโพชฌงค์แล้วก็เจริญวิริยสัมโพชฌงค
0: ์
1: เอาความเพียรมาเพิ่มเอาความเพียรมาเพิ่ม3ข้อนี้ใครควรทำด้วยปีติด้วยก็จะละเจ้าทีนมิทะลักษณะความที่จิตหดหู่ไปได้
0: เจ้าค่ะก็คือไล่ความหดหู่ความเสื่องซึมง่วงซึมไปออกไปได
1: ้
0: ด้วยใช้วิริยะนะเจ้าค่ะ
1: เจริญปานใช
0: ่สาธุเจ้าค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อมาประการที่4ว่าข้อที่4คือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจทีนี้ถ้าบอกว่าลักษณะจิตก็จะเป็น2อย่างเนี้ยไม่หดหู่เสื่องซึมก็ทะลุไปเลยเป็นฟุ้งซ่านร้อนใจรำคาญใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือ2อันนี้มันจะเป็นคู่ตรงข้ามกันหดหู่เสื่องซึมตรงข้ามกับฟุ้งซ่านร้อนใจจะตรงข้ามกัน
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะเป็นคนละขั้วคือบางทีเอาฉันนั่งสมาธิจิตฉันซบเซาง่วงเหงาลงไปบางทีลืมไปหรือบางทีนั่งสมาธิเนี่ยคิดตลอดเลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นคิดแล้วก็กลุ้มใจร้อนใจนั่นคืออุทธัจจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านความร้อนใจความรำคาญใจทำจิตใจให้แบบว่านิ่งอยู่ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เรื่องที่บ้านแล้วเดี๋ยวก็เรื่องงานอันนี้ก็เรื่องงานนี้แล้วก็เรื่องงานนั้นงานราชแล้วก็งานหลวงแล้วก็ยังเรื่องคนอีกยังเรื่องของอีกยังเรื่องเงินอีกยังเรื่องโอ้ชั่วโมงหนึ่งหมดไปแล้ว วันนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้นั่งอยู่อย่างนี้แบบมึนอยู่อย่างนี
0: ้ยังไม่ได้สมาธิเลย
1: ยังไม่ได้สมาธิเลยเนี่ยแหละคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นแล้วเอาทำยังไงก็ตรงข้ามกันทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกว่าใช้ปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์แล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์ถ้ามากเกินไปในลักษณะจิตที่มันไม่สงบแล้วมันฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยคือตรงนี
0: ้ okay.
1: เราก็ต้องใช้โพชฌงค์อีก3อย่างหนึ่งคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับใช้สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็ใช้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช้3อย่างนี้ใช้3อย่างนี้จะทำจิตที่ฟุ้งซ่านให้ระงับลงได้ทีถ้าระงับลงไปแล้วแล้วคุณยังใช้ไอ้3อย่างนี้ต่อไปมันก็จะเลยไปถึงหดหู่เสื่องซึมไปอีก
0: เจ้าค่ะ
1: สมมติถ้าจิตเราฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะแล้วเราจะมาใช้ปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิชยสัมโพชฌงค์หรือวิริยะสัมโพชฌงค์โอ้ยยิ่งจะฟุ้งซ่านขึ้นไปอีก
0: เจ้าค่ะ
1: จะเหมือนกับว่าไฟมันบึ้มๆอยู่แล้วอ่ะยังคุณใส่ถ่านเข้าไปอีกใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเพิ่มอีกมันก็ยิ่งบึ้มๆขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: หรือในทางตรงข้ามไฟที่มันจะดับอยู่แล้วคุณยังใส่มันจะลิบหลีแล้วคุณยังใส่ขี้เถ้าลงไปอีก
0: เจ้าค่ะ
1: พรมน้ำลงไปอีกเว้ยมันก็จะดับแน่เราต้องใช้ให้ถูก
0: จ้าค่ะ
1: วิธีที่จะละความฟุ้งซ่านความร้อนใจได้ก็ต้องสำรวมอินทรีย์คือนอกจากโพชฌงค์3ข้อที่ว่ามาสักครู่นี้ก็จะมีเรื่องการสำรวมอินทรีย์เราจะระงับความฟุ้งซ่านได้สิ่งไหนที่มันจะทำให้ต้องคิดอ่ะเช่นถ้าคุณจะดูมือถืออยู่ด้วยเดี๋ยวคนนั้นจะโทรมาไหมเดี๋ยวจะมีอีเมลเข้าไหมหรือจะมีตึ๊ดดึงมาหรือเปล่าปิดมันซะ
0: เจ้าค่ะ
1: ปิดมันซะแล้วก็เอาไปไกลๆไม่ต้องให้ได้เห็นพอเราไม่เห็นมันไม่ต้องคิดถึงมันไอสิ่งที่จะให้คิดเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีอยู่ตรงนั้นสำรวมอินทรีย์ละ
0: เจ้าค่ะ
1: ความฟุ้งซ่านความร้อนใจก็ระงับไปได้หรือถ้าเจอคนนี้แล้วมันจะแบบวุ่นวายใจร้อนใจคุณก็หลีกเลี่ยงอย่าไปเจอเขา
0: อ
1: ย่าไปเห็นมันอย่าไปพูดหรือคุยอะไรให้มันจิตใจเราระงับลงก่อนใช้วิธีนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: จะระงับความฟุ้งซ่านความร้อนใจได้หรือไม่ก็ใช้วิธีแผ่เมตตาแผ่กรุณาอุเบกขาก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่ก็ข้อที่4อุทธัจจกุกกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านความร้อนใจความรำคาญใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่5คือความลังเลเคลือบแคลงวิจิกิจฉาคือถ้าจะแปลโดยทางภาษาศาสตร์นะเขาจะแปลว่าสงสัยแต่พระอาจารย์ไม่ค่อยชอบคำแปลนี้เพราะว่าบางทีเราก็สงสัยแต่เราไม่ได้มีวิจิกิจฉามันก็จึงจะต้องอธิบายว่าคำถามทุกคำถามที่คุณสงสัยเนี่ยไม่ได้จะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดเอาไหมนะคำถามทุกคำถามที่เราสงสัยเนี่ยไม่ได้จะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดไม่ใช่อะไรความสงสัยที่ว่าเป็นคำถามเฉยๆที่ต้องการรู้คำตอบก็มีหรือความสงสัยที่เกิดจากความแบบเพ่งเล็งฉันไม่เชื่อแกหรอกนี้นะคำถามแบบนั้นก็มีมันต่างกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ศัพท์ที่คิดว่าจะอธิบายได้ดีกว่าก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งเรียกว่า skepticism เนี่ยจะตรงกับคำนี้มากๆเลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือความลังเลความเคลือบแคลงใช้คำนี้ถึงจะถูกเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เคลือบแคลงไม่ลงใจเห็นแย้งคิดอยู่ในใจมันจึงต้องได้ถามถามแบบหาเรื่องอ่ะนั่นน่ะเป็นลักษณะของวิจิกิจฉาตัวอย่างที่ท่านยกได้ดีมากๆเลยคือพุทธบทตรงที่ว่าคนที่ถือทรัพย์มาจะข้ามผ่านทางกันดารจะไปสู่อีกเมืองหนึ่งตัวอย่างถึงพ่อค้าที่ต้องขนทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมามากเพื่อจะไปค้าขายเมืองหนึ่งระหว่างทางเนี่ยเป็นทางกันดารแล้วก็ไม่รู้จักหนทางอะไรที่ดีใครผ่านมาทางนี้นะโอ้ยเขาจะกังวลใจมากเลยคนนี้มันจะมาแบบดักปล้นเราไหมยกตัวอย่างสมัยปัจจุบันเช่นว่าคุณไปซื้อทองเนี่ยที่ร้านทองเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ทองราคาลงลดลงเพราะสถานการณ์เรื่องการรบแล้วมันเบาบางลงไปราคาลงคุณจะไปซื้อหรือคุณจะเอาทองไปขายสถานการณ์การรบสงครามมีมากเอาทองราคาขึ้นฉันจะไปขายล่ะระหว่างทางที่คุณเอาทองไปถือทองไประหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์แบบท่าทางโซมซ่อนมาจอดข้างๆเราขี่รถไปอย่างนี้นะ

0: มันไม่ได้ว่าจะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดไง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: อย่างนี้คือในทางสรรพศาสตร์ยังไงก็ต้องแปลอย่างนั้นแหละที่ครูบาอาจารย์นั้นแปลมันก็ถูกอยู่เพราะทางภาษาศาสตร์
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าในทางจิตใจเนี่ยเราควรจะใช้คำว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ
1: เจ้าค่ะอันนี้กระจ่างกว่านะเจ้าค่ะโยมว่าถ้าแปลแบบนี้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ความวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจก็จะต้องแก้ได้ด้วยศรัทธาก็คือให้มีความลงใจให้มีความมั่นใจให้มีความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจความเลื่อมใสคือศรัทธาจะละความเคลือบแคลงมันจิตจะสงบลงเนี่ยมันไม่ได้ไงมันจะค้างตึงอยู่เอ๊ะแล้วทำไมนี่ต้องเป็นงี้นะเนี่ยนั้นงั้นจะไม่เป็นงั้นได้เหรอว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมไอ้ที่มันจะสงบลงนะครับลงใหม่แล้วมันจะคิดนั่นยิดนี่ทำไมคุณคิดได้อะคิดมาจากความวิจิกิจฉาเนี่ยแหละยังได้คิดไอ้ความคิดนั่นก็เป็นแต่ข้อสงสัยคำถามทั้งนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นนะคุณเดชใจเอาพระมหาไพบูลย์นี
1: ่
0: ตอนบวช
1: เ
0: ป็น
1: จ
0: ่
1: า
0: แรกบวชเป็นจ่าแรกนี่โอ้เป็นคนที่ขี้สงสัยที่สุดในโลกเลยถามนี่นะถามจนพระอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านแบบว่าเบือนหน้าหนีคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะเห็นมาทางนี้เดินหนีเลยนะ
0: เบือนหน้าหนี
1: คือ
0: ท่านมีเมตตาเนาะคือตอนแรกช่วงภาษาแรกเนาะสามเดือนแรกนี
1: ่
0: พอทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จสามทุ่มเราก็จะมานั่งคุยกันสักชั่วโมงหนึ่งถึงสี่ทุ่มแล้วค่อยไปนอนก็จะมีข้อสงสัยอะไรถามได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เปิดโอกาสให้ถามอาจารย์เนี่ยก็ถามเลยเนี่ยทีละสามคำถามถามทีเดียวเนี่ยสามคำถามก็ให้ถามคำถามเดียวหมอนี่ถามสามคำถามนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ถามก็ตอบให้ในขณะที่ตอบคำถามแรกอยู่ในคำตอบที่ตอบออกมานั่นเนี่ยก็สงสัยในคำตอบนั่นอีกถามอีกต่อไปยิงต่อไปอีกคำถามที่สี่ห้าและหก
1: เจ้าค่ะ
0: ในคำตอบของคำถามที่หนึ่งแหละสองสามยังไม่ได้ตอบไปนะสี่ห้าหกนี้ยิงต่อไปละโอ้มันสงสัยมากป่านนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำให้จิตใจก็แบบว่าอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้บางทีมันก็เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจิตใจก็จะไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิทีนี้วิธีการแก้คือให้มีศรัทธามีความมั่นใจมีความลงใจพอสมาธิมันเกิดขึ้นเนี่ยวิจิกิจฉามันไม่มีความสงสัยมันจะหมดไป
1: เจ้าค่ะ
0: ความสงสัยหมดไปแต่บางทีเราไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเรารู้คำตอบหรอกนะเพราะมันเป็นคนละเหตุกันคือบางทีเราก็ไม่รู้คำตอบหรอกแต่เรามีศรัทธาวิจิกิจฉาดับไปไอ้คำตอบที่เราไม่รู้นั้นเราถามด้วยศรัทธาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมพอเรามีศรัทธาเต็มที่แล้ววิจิกิจฉาหมดไปคำถามส่วนที่เกิดจากวิจิกิจฉาจะไม่มี
1: เข้าใจเจ้าค่ะคือความเคลือบแคลงทั้งหลายมันจะหายไปหมดเลย
0: หายไปหายไปใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จะเหลือแต่คำถามที่เกิดจากความศรัทธาเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: มีคำถามเช่นตรงนี้เราต้องทำยังไงดีทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยด้วยจิตใจที่มีศรัทธาเราก็จะทำได้แล้วเข้าใจได้อย่างนี้ห้าอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจนั้นก็จะกำลังปัญญาลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: หรือปัญญาที่จะเกิดใหม่ก็ไม่เกิดที่มีอยู่ก็จนลดลงทอนลงทอนลง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีคนที่ทำจิตให้ดีแล้วอย่างนี้นะเช่นฝึกสมาธิดีละอ่ะมาปฏิบัติธรรมดีละอ่ะมาหลีกเล่นดีละอ่ะแต่พอกลับบ้านไปแล้วนี่ไม่รักษาให้ดีเป็นไงอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็ไปดูเรื่องที่จะให้เกิดกามมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมดู Netflix แล้วก็แบบว่าดูไปเรื่อยๆไปคุยคนนั้นคนนี้จิตใจก็ฟุ้งซ่านไปการข่าวนั่นนี่ก็ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยอีกข่าวพระเนี่ยโอ้ชอบลงกันดีนะนั่นนี่นอนมีเยอะพอมีเยอะเสร็จปุ๊บเป็นไงเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ศาสนามันยังมีดีอยู่ไหมตอนนี้เริ่มสงสัยละ
1: เคลือบแคลงแล้วขึ้นมาแล้วนะคะ
0: ปัญญาที่เรามีมันก็ลดลงน้อยลงน้อยลงสมาธิก็เสื่อมไป
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดกันได้เป็นได้ที่มีมาก็เสื่อมได้แต่คิดว่ามันจะไม่เสื่อมเสื่อมได้ทุกอย่างอันนี้คือนิวรณ์ห้าประการนี้ก็51นะ51 52ไปพร้อมกันเลย52นี่ก็ไส้ในเหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าหัวข้อท่านบอกถึงว่าเป็นกองอกุศลทั้งสิ้นเป็นกองอกุศลทั้งสิ้นนิวรณ์เนี่ยนะถ้านึกถึงอธิบายในที่นี้ก็คือว่าจะมีลักษณะที่เป็นอาหารของอวิชชาด้วยเป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์เนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีนิวรณ์เนี่ยยิ่งทำอวิชชาอะไรเพิ่มขึ้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอาหารของเขา

0: ราะฉะนั้นเราต้องละนิวรณ์ออกไปหนูประมาประไมในที่นี้ก็คืออุดรูรั่วซะอุดรูรั่วอุดขอบคันซะอุดขอบคันแต่วิธีแก้ก็อย่างที่ว่าไปแล้วโอกาสมาฉันทะก็แก้โดยการสำรวมอินทรีย์พยาบาทก็แก้โดยเมตตากรุณาไปทีนมิทะก็แก้ด้วยการที่วิธีการแปดอย่างแล้วก็อุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็แก้ด้วยการที่สำรวมอินทรีย์การตั้งสติสัมปชัญญะวิจิกิจจาก็แก้ด้วยการที่ให้มีศรัทธาเราก็จะปรับได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นคือข้อที่51แล้วก็52
1: เจ้าค่ะ
0: 51และ52
1: คือข้อ52นี่ก็แค่มาย้ำว่าตรงนี้แหละไอ้เครื่องกลางกั้นหรือว่านิวรณ์ทั้ง5เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองอกุศลจ้ะซึ่งถ้ามีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แบบว่ามันมากลางกั้นเราไม่ให้บรรลุถึงความดีหรือว่าไปปฏิบัติได้สูงขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ถูกต้องถูกต้องใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่53
1: เจ้าค่ะ
0: 53ปาทานิยังคะสูตรแปลว่าองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญความเพียรองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญความเพียร
1: ค
0: ือตัวเราถ้าเราจะทำความเพียรให้มันได้เกิดผลผลของความเพียรก็จะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: หากคุณจะทำความเพียรได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงต้องมีคุณสมบัติ5อย่างนี้คือ1มีศรัทธาก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพูดคำนี้ก็คือต้องหมายถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: 2คนที่มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุย่อยอาหารได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรคือมีอาภาษน้อย
1: ก็คือคนที่มีสุขภาพดีนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3ไม่อ้วกอวดไม่มีมารยาคือไม่ปิดบังถ้าผิดก็ยอมรับผิดนี่คือข้อที่3
1: ค
0: ือจัดความถือตัวได้ง่ายบอกง่ายสอนง่ายบางทีนะข้อที่3ข้อที่4เนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระมีธุระมีข้อปฏิบัติอะไรเอาฉันทำพยายามที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในข้อที่4ส
1: ่
0: วนข้อที่5เนี่ยเป็นคนมีปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปจะเกิดปัญญานี้ได้จึงต้องเป็นสมาธิอาศัยการสังเกตสังกาก็จะทำข้อที่5ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเปรียบเทียบพลิกกลับมา5ข้อนี้นะว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำความเปลี่ยนแล้วเราเกิดไม่มีศรัทธาไม่ค่อยเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าต้องทำอย่างนี้เหรอทำอย่างนี้ได้ไห
1: ม
0: เอางี้แล้วกันนะตามที่ฉันพูดคุณก็จะหลงไปในทิศทางอื่นการทำความเพียรมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่นี่ข้อที่หนึ่งจะมาคือนี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างกันนะ
1: เจ้าค
0: ่ะหรือข้อที่สองถ้ามีอาพาธมากเช่นนั่งก็โอยลุกก็โอยกินข้าวก็โอยอิ่มก็โอยหิวก็โอย
1: เจ้าค่ะ
0: อะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะไปทำความเข้าใจยังไงเนี่ยเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างคนที่กลัวแบบเช่นว่าโอ้ปวดขาปวดขาไม่นั่งสมาธิไม่ได้หรอกปวดขาก็นี่ไงก็อ้างชัดเจนเลยคุณก็ทำความเปลี่ยนไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่บางคนบอกฉันปวดขาก็เอาโทษนะเอาโทษนะอย่างนี้คือเขามีข้อที่สามข้อที่สามนี่คือไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่มีมายา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามีมายาเช่นแบบมดกัดนิดนึงอ่ะโอ้ไม่ไหวขอนอนพักก่อนนอนก่อนแล้วก็ค่อยๆว่ากันฟังเทศฟังธรรมไม่เอาข้อนี้คือข้อที่สามคือมีมายามากมีมายามากแบบว่าลีลาแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่ปวดขาไปไม่ได้นั่นแหละมีมายามันก็จึงไม่ได้ก็เอาไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยเลยมาอ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากไอ้ตรงที่แบบเช่นบางคนเป็นมะเร็งละนอนเตียงละขั้นสี่ละหายใจก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจละโอ้จะมาฟังธรรมเนี่ยมันคนที่เป็นโควิดอย่างนี้นะคุณใจ
1: เจ้า
0: เข้าห้อง ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วจะไปเยี่ยมยังไม่ได้เลยแล้วก็จะพูดคุยหน่อยก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยเจ็บมากเนี่ยทำให้การทำความเปลี่ยนมันทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สามสี่สองสามไปเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่สมาถ้าสมมติคนที่มีความเพียรน้อยอะไรก็แบบไม่บากบั่นไม่ทอดแบบไม่เอาอะมีข้อปฏิบัตินี้เหรอเอาข้างเคร่งกับข้างหย่อนแล้วฉันจะเอาข้างหย่อนเต็มที่เลย
1: เจ้าค่ะหย่อนอย่างมากนะเจ้าค่ะ
0: อีกนิดนึงก็จะขาดจากสีแล้วเงี้ยก็เอาตรงนั้นละนี่มันก็แบบไม่บากบั่นนะทอทุระเงี้ยมันก็ไม่ดีแล้วก็ที่สี่ตัวข้อที่ห้าคือไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีห้าข้อนี้คือบางทีอาจจะไม่ครบก็ได้นะ มีข้อใดข้อหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่ท่านพระอาจารย์จะไม่ผิดโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารมาถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนเนี่ยทำไมบางคนก็ปฏิบัติได้น้อยปฏิบัติได้มากทำไมเป็นงั้นพระพุทธเจ้าก็ยกเรื่องการฝึกช้างออกคุยกับพระเจ้าอุเทนคุยกับพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี่เป็นพระบิดาของโพธิราชกุมารแล้วก็มีวิชาในการฝึกช้างเอาว่าถ้าคนที่มี5อย่างนี้สมมติคนที่ไม่มี5อย่างนี้แล้วมาฝึกช้างนี่ฝึกวิธีการที่ว่าจะฝึกช้างยังไงมาเรียนวิชาเนี้ยก็เรียกว่าวิชาชื่อสติกันเป็นวิชาที่ฝึกช้างให้รู้จักรับคำสั่งถ้าคนที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดไม่มีความเพียร มีปัญญาน้อยไม่มีปัญญามาเรียนวิชาฝึกช้างเนี่ยมันจะสำเร็จไหม
1: ไม่สำเร็จเลยเจ้าค่ะ
0: โอ้ยบอกเลยไม่ต้องเอา5อย่างหรอกขออย่างเดียวเนี่ยมันก็ยากมากแล้วอ่ะวางอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทีนี้ก็ยกคู่ตรงข้ามว่าเอาถ้าเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ว่าจะวิชาฝึกช้างวิชาดนตรีวิชาเขียนแบบทักษะการคำนวณหรือวิชาทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งเย็บปักถักร้อยอะไรก็ได้อ่ะทำขนมก็ได้อ่ะถ้ามี5ข้อนี้มีศรัทธามีอาพาธน้อยแข็งแรงไม่โอ้อวดยอมรับคำสอนมีความเพียรบากบั่นแล้วก็มีปัญญารู้จักสังเกตสังกาถ้ามี5ข้อเนี่ยจะสำเร็จไหม
1: เรียนได้แน่นะเจ้าค่ะ
0: แน่นอนนะ
1: จบแน่เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องเอา5ข้อเอาข้อเดียวก็พอนะมันยังสำเร็จได้นะอย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องครบก็ได้ถ้าครบนี่โอ้ยยก2นิ้วให้เลยกดไลค์รัวๆว่า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เอาข้อเดียวหรือบางคนข้อเราอาจจะไม่เต็มเช่นโอ้ฉันแก่ป่านนี้ละ60 70 80มีอาพาธมากแน่ละจะก้าวขาข้างหนึ่งมันลงไปอีกข้างหนึ่งมันลื่นไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามีศรัทธามั่นคงไม่โอ้อวดไม่มีมารยาหนูแล้วก็เป็นคนตรงมีความเพียรบากบั่นมีปัญญาเอาฉันมีแค่4ข้อนี่ละจะได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ขอให้มีข้อเดียวมันยังได้4ข้อนี้ยิ่งดีไม่ต้องครบก็ได้ยังได้แน่ฮะวางอย
1: ู่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นองค์เนี้ยคือองค์ประกอบ5ประการนี้สำคัญ
1: ถ้า
0: เรามีแล้วจะทำความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้แน่นอน
1: ในการทำความเพียรของเรานะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือข้อที่53แล้วก็มันจะมาคู่กันกับข้อที่54ท่านพูดถึงสมัยที่ควรบำเพ็ญความเพียรคำว่าสมัยเนี่ยหมายถึงถ้าจะพูดก็คือช่วงเวลาหรือห่วงเวลา
1: ไหนประมาณนั้น
0: ใช่ไหม
1: คะ
0: ห่วงเวลาอันใดคือเมื่อสักครู่นี้คือองค์ประกอบในจิตของเรานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็53นี่คือองค์ประกอบในจิตของเราทีนี้ถ้าองค์ประกอบในจิตของเรานี่ก็ส่วนหนึ่งสิ่งภายนอกก็มีปัจจัยแวดล้อมเรียกว่าสมัยเป็นปัจจัยแวดล้อมสมัยใดสมัยหนึ่งใน5ลักษณะนี้เป็นสมัยที่โอ้ยทำความเพียรด้วยลักษณะที่จะให้เกิดผลขึ้นเนี่ยมันจะได้ยากเราเอาหัวข้อนี้ก่อนแล้วท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: 54เนี่ยท่านยก2ส่วนมาเปรียบเทียบส่วนต่างกันที่ไม่ควรมันเป็นความเพียรคำว่าไม่ควรมันเป็นความเพียรคือถ้าคุณเอาข้อ53มีข้อ53 5ข้อเนี้ยแล้วมาอยู่ในสมัยที่อยู่ในข้อ54แล้วมันทำได้ยากความเพียรที่เรามีเนี่ยจะทำให้เกิดผลเนี่ยได้ลำบาก
1: เจ้าค่ะ
0: ลำบากกว่าอะไร5ประการนี้1เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำคนแก่แล้วเอาถ้าคนแก่แล้วแสดงว่าคุณสมบัติในข้อ53คุณสมบัติในข้อ53ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยข้อ2คุณจะไปได้ยากหรือข้อ3ข้อ2นี่คือหมายถึงคนที่มีอาพาธน้อยนะมันก็จะมีอาพาธมากเพราะแก่แล้วแล้วคนแก่เนี่ยก็จะบอกยากนิดนึงจะมีแบบว่าความคิดเป็นของตัวเองจะบอกยากนิดนึงข้อ3ความโอ้อวดก็จะมีความที่ไม่มีมารยาก็จะลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นสมัยนั้นซึ่งสมัยเนี่ยบางทีมันก็ย้อนกลับไม่ได้เช่นกรณีความแก่เป็นต้นย้อนกลับไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือสมัยที่1เป็นคนแก่สมัยที่2คือเป็นคนที่มีอาพาธมากถูกความเจ็บแค่ได้ป่วยฉบับอายุยังไม่แก่แบบ10กว่า20วัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่บางครั้งบางคราวก็เจ็บป่วยได้พอเกิดสมัยที่เจ็บป่วยคำว่าสมัยเนี่ยหมายถึงมันหายได้นะถ้าเจ็บป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: เจ็บป่วยนี่คุณหายได้ในช่วงที่เจ็บป่วยอยู่ คุณสมบัติในองค์ประกอบของผู้มีความเพียรในข้อ53ประการที่2คือมีอาพาธน้อยก็หายไปเพราะคุณนั้นมีอาพาธตอนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: มีอาพาธตอนนี้มันก็จึงแบบได้ยากคือในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยในอีกที่1นะคิดว่าเราจะเจอต่อไปหรือไม่อาจจะอยู่ในสังยุตตนิกายอาตมาก็ไม่แน่ใจแต่ในก็ตามท่านพูดไว้บอกว่าเวลาที่เรามีความแก่ในสมัยนั้นหรือเวลาที่มีอาพาธเนี่ยการที่จะไปเสพเสนาสนะอันสงัดการที่จะอยู่ป่าช้าป่าชาติที่จะเงียบเนี่ยมันจะอยู่ยากเพราะมันต้องมีคนมาดูแล
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องมีคนมาดูแลคนแก่ต้องมีคนมาดูแลคนเจ็บการที่จะมาอยู่หลีกเล่นคนเดียวมันก็ทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: พอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วการจะมาใคร่ครวญในธรรมคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายคือของพระพุทธเจ้ามันก็ทำไม่ได้สะดวก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงเป็นสมัยที่มันจะทำความเปลี่ยนได้ยากนี่ข้อที่สองหรือข้อที่สามก็เป็นสมัยที่ข้าวยากหมากแพงต้นข้าวกล้าเสียหายหาอาหารได้ยากพอหาอาหารได้ยากที่ไหนอาหารได้ง่ายคนก็ไปรวมแห่กันไปที่นั้นพอรวมอยู่กันเข้าการที่จะมาทำในใจซึ่งคำสอนของท่านบุรุษทั้งหลายก็จะทำได้ยากไม่ทันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีห้าข้อในข้อที่ผ่านมา53มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดมีความเพียรมีปัญญาแต่ถ้าข้าวยากหมากแพงคุณก็ต้องไปอยู่รวมกันอยู่ดีมันก็เป็นเหตุให้ไม่หลีกเล่นก็จะทำความเพียรได้ยากข้อที่สามหมายถึงอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สี่คือมีการปล้นสะดมเกิดขึ้นมีม็อบอย่างเงี้ยนะหรือในสมัยที่มีสงครามอย่างสงครามในยุโรปตะวันตกอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ย
1: รัสเซียเจ้าค่ะ
0: ก็มีสงครามกันโอ้ประชาชนหนีหอบหนีตายไปรวมกันอยู่ในค่ายบุรีภัยบ้างอพยพไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างบางทีมันยังไม่เซตเทิลไม่ลงตัวการที่จะมาหลีกเล่นทำในใจอ่านคำสอนมันทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องหนีภัยก่อนต่อให้มีคุณสมบัติ5ข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้ที่สามารถมีความเพียรแต่ถ้าเกิดมีการปล้นสะดมมีม็อบอย่างเงี้ยอ่ะอย่างประเทศไทยเราไม่เคยมีสงครามเลยนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นประเทศที่มีความสงบแต่ถ้ามีม็อบในภายในประเทศมันก็วุ่นวายไม่สงบเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็ทำให้ทำความเพียรได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาก็ที่5คือสมัยที่สงแตกกันถ้ามีสงแตกกันคำว่าสงแตกกันเนี่ยหมู่สงในแปลว่าหมู่ก็หมู่ภิกษุก็ได้อะหมู่อุบาสกอุบาสิกาก็ได้อะแบ่งพรรคแบ่งพวก
1: เจ้าค่ะ
0: ฝ่ายนี้ไม่ชอบฝ่ายนั้นพอมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ชอบกันแล้วก็จะต้องมีการด่ากันบริพาทกันใส่ร้ายกันทอดทิ้งกันไม่ดูแลกันโอ้ยคนเห็นแล้วก็อินทราอาใจไม่ต้องพูดให้ไกลเอาสมัยนี้แหละคุณเดินใจเป็นสมัยที่สงแตกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สงนี่หมายถึงภิกษุสงฆ์นี่แหละแตกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นชัดๆเลยเอาเนี่ยวชิรญาณมหายานเถรวาทไม่ลงอุโบสถร่วมกัน
1: คือ
0: วันแตกกันของหมู่เนี่ยของสัตว์พระนี่นะก็ดูกันดีว่าคุณลงอุโบสถไหมคุณทำอุโบสถร่วมกันไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คุณฟังหลักคำสอนในเรื่องศีลเนี่ยร่วมกันไหมถ้าไม่ทำร่วมกันมันก็คือแตกกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำร่วมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มหานิกายหมายถึงมหายานแล้วก็เถรวาทแล้วก็วชิรญาณของทิเบตเนี่ยนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ทำร่วมกันมาประชุมกันเฉยๆคุยๆแฮปปี้แฮปปี้ไหว้กันยิ้มๆแล้วก็เลิกไม่ลงอุโบสถ
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันฉาบฉวยมากๆเลยแล้วจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นแบบนี้คำสอนมันจะสับสนไงประชาชนเห็นแล้วก็สับสนที่หมายถึงว่าแล้วนั่นอะไรนะทำไมผมผ้าแบบนี้แล้วนี่อะไรนะทำไมผมผ้าอย่างนั้นแล้วทำไมมีคิ้วไม่มีคิ้วมันได้ต้องได้ถามใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็จะมี
1: ข้อสงสัย
0: นั่นนั่นนะฮะความเลื่อมใสก็ลดลงความเลื่อมใสลดลงวิจิกิจฉาก็เพิ่มขึ้นก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองเถรวาทที่เราบอกว่าเราเป็นเถรวาทเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นธรรมยุทธ์กับมหานิกายยังมีธรรมยุทธ์กับมหานิกายบางทีก็ไม่ลงอุโบสถร่วมกันลงอุโบสถร่วมกันมากกว่าเป็นบางครั้งบางคราวเขาพยายามจะสมานสังวาสนี้ให้หมู่อยู่ด้วยกันนะก็มีคณะปกครองขึ้นมาเป็นมหาเถรสมาคมมีทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์มีทั้งฝ่ายมหานิกายก็เพื่อจะประคับประคองให้เกิดความสามัคคีกันอันนี้คือเป็นความพยายามแต่รอยแตกรอยแยกมันมีอยู่แล้วแล้วถ้ามีการแตกแยกกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทีนี้ในความแตกแยกในส่วนที่แตกออกมานั้นมันยังมีความสามัคคีในกลุ่มนั้นถ้าเราตั้งจิตที่ตรงนี้เป็นสมัยที่เราจะแก้ไขได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จึงมาเปรียบเทียบคู่ต่างในข้อที่54นี่แหละมีคู่ต่างตะกี้ว่าไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมเป็นสมัยที่ผมมีที่แยก แต่ถ้ามาคิดใหม่ถ้าสมัยที่เราเป็นคนหนุ่มแน่นแล้วก็มีอาพาธน้อยเป็นสมัยที่คนแบบว่าไม่วิวาทกันสามัคคีกันแล้วก็สงฆ์นี่พร้อมเพรียงกันแล้วก็ข้าวปลาอาหารหาได้ง่ายสมัยแบบนี้โอ้โหแบบบ้านเมืองดีแน่นอนถูกไหมพอบ้านเมืองดีถ้าเรามีคุณสมบัติ5ประการในข้อ53มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดมีความเพียรมีปัญญาเรายิ่งทำความเพียรได้ดีเลย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: โอเคนะทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าสมมติสมัย5ประการนี้สมัย5ประการนี้เช่นยังหนุ่มแน่นอยู่คุณยังแบบสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องความอาพาธอาหารต่างๆก็หาได้ง่ายฉันก็มีเงินมีทองอยู่แล้วก็ไม่มีม็อบไม่มีอะไรทุกคนสามัคคีกันแล้วก็สงฆ์ก็พร้อมเพรียงกันด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีข้อ53คือไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังโอ้อวดมีมารยาไม่ปรารภความเพียรไม่มีปัญญาคุณก็ไม่ได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณก็ไม่ได้ประโยชน์จากสมัย5อย่างนี้คือห่วงเวลานี้มันจะไม่ได้เต็มที
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ตอนนั้นไม่ใช่ว่าห่วงเวลานี้ตอนนี้มันมีแล้วไหมที่ว่าความแตกแยกมันมีอยู่แต่ในความแตกแยกนั้นมันมีความสามัคคีอยู่ตอนนี้ข้าวยากหมากแพงไหมก็มีอยู่แต่ในความข้าวยากหมากแพงนี้บางทีมันก็ยังมีความที่แบบพอหาได้ง่ายบางข้อบางประเด็นม
1: ัน
0: จะมีช่องมีรูบางทีที่เราแบบว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้บ้าง
1: เจ้าค่ะก็คือเล็ดลอดกันไปได้บ้างใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ประคองไปเจ้าค่ะ
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอ่ะคือถ้ามีนิดหน่อยก็คือถือว่าไม่มีไม่ใช่เราเอาช่องรูตรงไหนได้เราเอา
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวเป็นสมัยแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามหาช่องหารูหาทางที่เราจะไปได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: และ
0: นี่คือเป็นสิ่งที่ท่านเตือนไว้ว่าถ้ามันเป็นงี้แล้วเราควรที่จะระมัดระวังแล้วก็เป็นสมัยนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็จะแบบว่าก้าวหน้าขึ้นไปได
1: ้เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็54โยวันนี้เราก็ได้แค่นี้แล้วคุณใจ
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ความรู้จากการนำมาเล่าคืออ่านพระไตรปิฎกแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มาชี้แจงให้เป็นภาษาง่ายๆให้เราได้รับฟังกันอีกหลายข้อทีเดียวดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังรับฟังแล้วคงจะเกิดสติปัญญาแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดังนั้นก็คงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนำท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพบกับขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานและทุนมนุษย์ในภูมิภาค
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นภารกิจระดับชาติเนื่องจากมีผู้แทนระดับสูงจากอาเซียน11ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมจึงต้องบูรณาการทำงานทุกด้านเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในเวทีระหว่างประเทศสำหรับสาระสำคัญของการประชุมจะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Thailand Diving ASEAN Human Capital Forward หรือการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ของอาเซียนไปข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมในวันที่16สิงหาคมขณะที่ด้านความปลอดภัยการจราจรและการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เชื่อมงานวิจัยสู่การใช้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยการเพิ่มมูลค่าอ้อยนำมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ล่าสุดสอนอจัดกิจกรรมนำร่องส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อทดลองใช้งานจริงโดยมอบชุดช้อนซ่อมและมีดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้แห่งละ 5,000 ชุดให้ร้านอาหารและตลาดนัดในตลาดจตุจักรและจังหวัดจันทบุรีพร้อมมอบถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพจำนวน 2,000 ใบให้โรงแรมในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงทางนี้สอนอจะเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอ้อยให้เกิดการใช้งานจริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
13: นายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมนี้กรมทางหลวงจะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรส่งผลให้สามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ทางต่างระดับบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงการเปิดทดลองใช้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคใต้รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับจุดขึ้นลงเปิดให้บริการ4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบพร้อมจัดเก็บค่าผ่านทางในปี2572โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทาง M82 นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและอยู่กับคุณไอวรินทร์อนันต์คเมศนะคะสวัสดีค่ะพี่ไอค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะน้องพลอยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยค่ะ
2: โอ๊ยคุณก็สวยเหมือนกันนะหน้าผมเป๊ะแต่เช้า
1: คุณแต่งตัวไม่บอกธีมเลยนะคะวันนี้น่ารักน่ารักวันนี
2: ้วันนี้แอมมาเป็นโพกระดอดเบา
1: ๆถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าน้องพลอยแต่งตัวน่ารักขนาดไหนอย่าลืมเปิดดูที่ Facebook ด้วยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะ
0: คะ
1: แล้วก็อย่าลืมที่ช่องทางธรรมดาของเราเลย FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ติดตามกันได้สำหรับข่าวยามเช้านะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะ
1: คะ
0: ทักทายหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ Facebook Live นะคะติดตามได้ที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาที่เพจแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้วันเสาร
1: ์ถือ
0: ว่าเป็นเสาร์กลางเดือน
1: เสาร์กลางเดือนเสาร์ที่15ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วันพรุ่งนี้วันที่16เป็นวันแห่งความหวัง
0: เป็นวันแห่งความหวังของเขาเรียกว่าคนมีฝัน
1: คนมีฝัน
0: หนึ่งเดือนมี2ครั้ง
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ดิฉันไทยช่วยไทยหมดแล้วด
0: ิ
1: ฉันก็ต้องไปหวังกับวันพรุ่งนี้ใครไทยช่วยไทยไปถึงไหนยังไงกันแล้วนะคะอัปเดตกันได้นะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีความหวังอะไรกันยังไงก็บอกได้อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่เรื่องที่คาดเดาได้นี่เลยค่ะก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศ
0: วันนี้เป็นยังไง
1: วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าจะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีฝนตกที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะ
0: คะ
1: รวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าฟังข่าวนะคะนี่ที่ฉันวิ่งมาเนี่ยเพราะที่ฉันฟังข่าวอยู่นะคุณพลอย
0: คุณติดตามข่าวอะไรอยู่คุณไอวอลิน
1: ดิฉันติดตามข่าวแห่แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 5:58 นาที
0: ค่ะ
1: ตีสี่ตีสี่ห้าสิบแปดประมาณตีห้า
0: เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ถูกต้องค่ะมันตีห้าที่ผ่านมานะทีนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.5 แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยทีนี้เนี่ยเราก็จะอัปเดตไประยะๆเนาะนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา
0: ถูก
1: แต่ว่ายังไงก็ไม่มีผลกระทบนะคะ
0: ก็คุณไอวอลินอัปเดตแล้วว่าแผ่นดินไหวที่มาเลเซียไม่มีผลกระทบนะคะ
1: ใช่ค่ะอินโดนีเซียค่ะ
0: มาดูในเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และก็การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะคะซึ่งก็ทางด้านของคุณไทยเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์นะคะก็มีการติดตามพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคือเขาลงไปครั้งนี้ดูครอบคลุม7จังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการตามข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อลงมาเนี่ยเพื่อให้เห็นสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้านก่อนที่จะนำข้อมูลต่างๆนั้นกลับไปแจ้งไปเรียนให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบแล้วก็ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่างๆค่ะให้สามารถที่จะสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะคือต้องทำทั้งในส่วนของอุทกภัยด้วยแล้วก็ภัยแล้งเนี่ย ทำควบคู่กันไปเนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าสภาพอากาศมีความผันผวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะการบริหารจัดการจึงต้องอาศัยข้อมูลจากพื้นที่จริงแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะเป็นการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมได้ก่อนที่จะเกิดผลกระทบค่ะคุณเจเศษบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำคู่กันเลยคือการต้องรู้ก่อนเตรียมก่อนและช่วยทันทีไม่ใช่ว่าให้รอเกิดปัญหาแล้วจึงเข้าไปแก้ไขทั้งเรื่องน้ำเครื่องมือบุคลากรหรือว่าแผนการช่วยเหลือคือทุกจังหวัดต้องเตรียมพร้อมไว้รอเลยนะคะส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์แน่นอนต้องไวเพราะประชาชนต้องรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วภาครัฐตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะคะนี่คือสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลเดียวกันไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือว่าไม่ทราบแหล่งที่มาของข่าวนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณเจเศรษฐ์ก็ได้กำชับหน่วยงานอย่างการประปาโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ช่องทางต่างๆต้องออกแบบการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างจำกัดด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในเรื่องของทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะที่
0: ท่านมท3
1: มท3นะคะลง7จังหวัดลุ่มน้ำโขง
0: ใช่
1: ก็ถือว่าลุยทีเดียวนะ
0: ใช่คือตอนนี้ทุกหน่วยทุกจังหวัดค่ะก็เตรียมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุคือซ้อมว่าถ้าเกิดอุทกภัยจะทำยังไงจะเตรียมกำลังคนช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง
1: อีกเรื่องนึงที่รัฐบาลไทยก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ AI
0: ค่ะ
1: คุณพิริยาพรเตรียมตัวหรือยังคะที่จะรับการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคม
0: นี้เมื่อวานพอดิฉันเห็นข่าวดิฉันก็คุยกับคนที่ใช้ AI ทุกวันก็คือคุณณัฐพงศ์สารบุตรคุณโดนัท
1: โดนัทดารา TikTok ของเรา
0: ถูกต้องก็คือเตรียมพร้อมแล้วนะดิฉันเตรียมจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพราะว่าเอาจริงๆ AI เนี่ยถือว่าเป็น1ในเครื่องมือในการทำงานของเราในสมัยนี้นะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือให้ AI ทำงานให้เราเนี่ยได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่ว่าใดๆก็ตามเราก็ต้องควบคุม AI อยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: เพราะยังไงก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์โดยคนปัดโดยมนุษย์นี่แหละนะคะ
0: โดยมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละ
1: ถูกต้องค่ะเราก็ต้องควบคุมเขานะคะให้มีทั้งจริยธรรมในการใช้ AI ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเอามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบTAI Passport นะคะ19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคม2569จำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะในชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะว่าความคืบหน้าของโครงการ TAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นี่แหละนะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ก็อีก6วันนะนะคะอีก4วัน
0: อีก4วันวันที่15
1: ใช่ๆค่ะจากนั้นก็จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมและจะเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแล้วก็ป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงแผนงานของทุนนะให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินในระยะยาวตั้งแต่ปี70ไปจนถึงปี74เลยนะคะโดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนั่นเองหรือว่าดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะเป็นหลักเลยการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ด้วยในภาคราชการนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปนะคะอย่าลืมนะไทย AI Passport 19สิงหาคมนี้แล้วก็เริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมก็รอพวกเราอัปเดตกันต่อไปนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอเขาจะมีการแถลงข่าวแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงเนา
1: ะ
0: แต่เบื้องต้นกำหนดคุณสมบัติมาก็คือว่าคุณจะต้องอายุ15ปีขึ้นไปเพราะว่าบางทีเด็ก ต่ำกว่า15ปีเนี่ยอาจจะยังแบบว่าใช้ AI อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ยัง
0: มันต้องมีการควบคุมอ่ะ
1: ค่ะอาจจะยังใช้อย่างไม่เหมาะสมก
0: ็
1: ต้องมีการควบคุมที่น้องพลอยบอกเลยค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะจากที่มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการ3ฝ่ายในการแก้ไขปัญหานโยบายควบคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนแปลงรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เร่งหาแนวทางที่จะไม่ให้กระทบกับนักกีฬายิงปืนด้วยนะคะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะท่านนายกบอกว่าได้มอบนโยบายให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะและก็นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ด้วยค่ะส่วนกรณีสมาคมกีฬายิงปืนค่ะคือพอมีการควบคุมเรื่องของการใช้อาวุธปืนแบบนี้นะเขาก็ออกมาแสดงความกังวลบอกว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬายิงปืนตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการประสานงานกันแล้วก็มาหารือร่วมกันค่ะจะมีทางออกกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะการควบคุมอาวุธปืนนั้นมีรายละเอียดหลายด้านมากจึงไม่ควรคิดหรือว่ากำหนดเพียงมาตรการเพียงฝ่ายเดียวนะคะท่านนายกบอกท่านนายกบอกจริงๆต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคุยกันเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาคือเมื่อคืนก่อนช่วง5ทุ่มเมื่อวันก่อนนู่นนะคะ คือผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะคะเหรอท่านเองก็ได้รับรายงานเนี่ยตอนเมื่อวานนี้ที่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าก็ได้รับรายงานแต่ยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมด นะคะทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต่อที่ก่อเหตุได้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนนั้นอาจจะทำได้ยากไห
1: ม
0: เรื่องนี้ท่านนายกมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานแล้วก็วิธีปฏิบัติงานหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการเอาก็ไปคุยกันกับผู้บังคับบัญชาได้และผู้บริหารได้นะคะจะนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเช่นนี้เนี่ยก็ท่านนายกบอกว่าจริงๆมันมีทางออกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวใครที่อย่างตำรวจที่เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอะเนาะคุยกันได้นะคะก็อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารนะคะ
1: พูดถึงเรื่องของตำรวจที่จะต้องพกปืนจริงๆแล้วปืนเนี่ยก็เป็นอาวุธของตำรวจอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ออกมาแถลงชี้แจงเพื่อความไขข้อสงสัยของประชาชนแล้วก็เพื่อความสบายใจของประชาชนด้วยนะคะในเรื่องของการหลักเกณฑ์การพกปืนของเจ้าหน้าที่คือฉันบอกว่าย้ำนะว่าจะต้องดูเหตุผลจากความจำเป็นรวมถึงภารกิจแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะคะทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันพาอาวุธปืนของตำรวจซึ่งน้องพลอยก็พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยพกปืนในยามวิกาลรวมถึงดื่มสุราหรือว่านอกเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะน้องพลอย
0: ค่ะ
1: โดยบอกว่าการพิจารณาเนี่ยจะต้องดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็บริบทเป็นรายกรณีไปแล้วก็เป็นรายบุคคลด้วยนะโดยจะให้เป็นไปตามระเบียบตำรวจที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยหากมีความจำเป็นต้องพกอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปแล้วก็ต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยค่ะทั้งนี้นะคะตำรวจเนี่ยสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบได้เราจะเห็นโซเชียลแซวกันบ่อยๆเป็นตำรวจสายสืบบ้างส่งสืบบ้างถามว่าเขาพกได้ไหมพกได้เพราะว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่ใน เวลา
2: คือแต่ถ้าเป็นนอกเครื่องแบบบางคนแยกไม่ออกนะตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะบางคนตำรวจบางท่านคือที่เป็นนอกเครื่องแบบเนี่ย
1: ก็เหมือนซะเหลือเกินที่จะเหมือนซะเหลือเกินที่จะเป็นขออภัยนะเหมือนซะเหลือเกินที่จะเป็นพ่อค้า
2: คือแนบเนียนใช้คำว่า
1: แนบเนียนมากจริงๆนะคะคืองานสืบสวนนอกราชการเนี่ยสามารถใช้ได้นะตามความจำเป็นอย่างที่บอกว่าตามบริบทคือถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านอาหารหรือว่าที่สาธารณะเนี่ยระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก็สามารถใช้ได
0: ้
1: แล้วแต่บริบทแล้วก็ได้รับอนุญาตหรือเปล่าด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการพกปืนเนี่ยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะต้องดูด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้ย้ำนะคะว่าตำรวจน่ะมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือว่าจับกุมตามอำนาจหน้าที่ได้เลยแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยสรุปก็คือว่าพกได้ในที่สาธารณะแล้วก็สามารถเป็นตำรวจสืบได้แหละ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องได้รับการอนุญาตแล้วก็ต้องเป็นไปตามบริบททั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถ้าพกไปแล้วรู้สึกประชาชนไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือมันมีในโซเชียลค่ะ
1: มี
0: การปล่อยข้อความแชทมั่งว่ามีการขู่กราดยิงในโซเชียลนะคะแล้วก็สถานศึกษาหลายๆที่นะคะคือทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เลยต้องออกมาชี้แจงกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในโซเชียลได้มีการกำชับให้สถานศึกษามีการตรวจสอบเข้มเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านพูดถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในสังคมออนไลน์ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: แล้วก็เป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยแต่ละสถานศึกษาก็ต้องมีมาตรการรองรับแล้วก็สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีไปค่ะท
1: ั้
0: งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญสำหรับประเด็นที่บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยคือเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไห
1: ม
0: เรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกว่าคือสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมเรียนแบบก็ยอมรับนะและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนค่ะซึ่งถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนแล้วก็แน่นอนมีบทลงโทษที่เหมาะสมแน่นอนเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาสร้างความหวาดกลัวให้เด็กๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมนะคะทั้งนี้เนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อไหมว่าพบเหตุการณ์แบบว่าลักษณะขู่ก่อเหตุเนี่ยเกิดขึ้นหลายที่หลายกรณีเลยนะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็เลยอยากขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้พิจารณาข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอนโดยให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวคือพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเช็คแหล่งข่าวก่อนเลย
1: ต้องเช็คก่อนว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม
0: จริงว่าน่าเชื่อถือได้ไหมเพจนั้นเพจนี้เป็นยังไงลักษณะไหนแล้วก็ให้ติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงนะคะแล้วก็ท่านโฆษกก็ยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาทันทีค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของย้ํากันอีกสักครั้งนึงนะคะเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าใครจะเรียนแบบใครบ้างแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองในซึ่งก็สามารถที่จะดูแลได้
0: ใช่อาจจะแบบว่าสอดส่องนิดนึงนะคอยสังเกตพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะคะ
1: ยิ่งช่วงที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็แน่นอนอย่างที่น้องพลอยบอกเลยเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยแหละที่อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบได้แล้วก็พูดกันตรงๆก็คืออาจจะมีคนบางประเภทหรือว่าบางช่วงที่เรียกร้องความสนใจด้วยก็อาจจะทำแบบนั้นเกิดขึ้น
0: ก็อาจจะเป็นขึ้นได
1: ้อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกดูคอมเมนต์กันนิดนึงไหม
0: ได้
1: ก่อนที่เราจะไปฟังคุณพลึก
2: ได้ค่ะ
1: เพราะว่าคุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าคุณสุนทรชมดิฉันมานิดนึงแต่คุณหนุ่มภูไทยชมคุณเขาบอกว่าคู่ข่าวสาวเสื้อดำกับผู้หญิงลายจุด
2: ผู้หญิงลายจุดดูแปลกๆนะ
1: แต่น่ารักนะน่ารัก
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าพี่สมัยมาแล้วสวัสดีค่ะนะคะพี่อํานวยพี่ติ๋มคลองเตยบอกสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าค
1: ่ะ
2: สวัสดีคุณปราโมทย์ด้วยนะคะพี่สมจิตอยู่ที่บรรพตพิสัยใช่ไหมคะแล้วก็คุณอยู่ในใจชัยภูมิบอกว่าขอบคุณข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณที่ติดตามเราเช่นเดียวกันพ
1: ี
2: ่สุนทรนะคะคุณทองโยชน์มาแล้วพี่ทองใสนะคะคุณอุศรีพี่เสวียนสวัสดีค่ะพี่วรรณชัยสวัสดีนะคะคุณชัยหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะพี่สุนทรอยู่เกษ
1: ม
2: แล้วก็พี่พีกูลคุณพับปรึงสวัสดีค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีทุกท่านเลย
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะคอมเมนต์เนาะบอกว่าสัญญาณดีนะคะฟังชัดด้วยแล้วก็พิธีกรสวยมากทั้งสองคนเลย
2: ขอบพระคุณค่ะกลับไปก่อนที่ขอบคุณก่อนเลย
1: ดีๆเรา
2: ขอเอาคืน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: พี่ประเทืองสวัสดีนะคะทักทายมานะคะพี่พรนะพี่พรสวัสดีค่ะคุณทิพวรรณด้วยนะคะคุณประสงค์พี่ประยงบอกว่ารับฟังอยู่ที่พิษณุโลกบางระกำนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คุณนพพรมาแล้วนะคุณแพนด้วยรวมไปถึงพี่สุพิชบอกว่าบ้านอะไรนะบ้านโคกจานใช่ไหมคะฟังอยู่ศรีสะเกษท้องฟ้าแจ่มใสพี่กริงไกรสวัสดีค่ะคุณแดงด้วยนะคะคุณลุงนักด้วยค่ะ
1: คอมเมนต์ก็อาจจะรันเร็วนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าผ่านของใครไปต้องขออภัยด้วยนะ
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: อาจารย์ธงพูนบอกทันโลกสนิทกันเสมอครับพี่สุชินสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ป้าวันดีสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยไม่ลืมค่ะอย่าลืมคนอยุธยานะคะไม่ลืมนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่
1: ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังนะคะตีของร้องข่าวกับคุณพึกเต้าพิบูลกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569เออ2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วส่งบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนักคารินวรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทย

โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟไอคอนสยามเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานแนวพระดำริ Legacy Creative Continuity and Creativity ที่มุ่งต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ The Walk of Woven Identity จากผลงานชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลบิดโคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคาราวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านฝากฝั่งของสหรัฐกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อํานวยการสํานักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้ง2ประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสและผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีค้องร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ
ซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมาเจน AI คือ Generative AI มาเจน AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voice Conversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการรีมิกซ์AI remix ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือ content creator ครับหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลงคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลก
ไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local heroทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกอย่างเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงค่ะพี่ไอคะระหว่างที่เราพักฟังตีของรองข่าวแอบเห็นคอมเมนต์มีคนถามในเรื่องของ THAI Passport ที่เราอ่านไปเมื่อช่วงต้นรายการ
1: เดี๋ยวขอย้ำอีกสักรอบนึงนะคะในเรื่องของ THAI Passport นะที่ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19 สิงหาคมนี้ก่อนจะเริ่มใช้งานจริง31 สิงหาคมนะคะจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะย้ำกันอีกสักรอบนึงนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นายชัยชนกชิดชอบได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE ค่ะว่าความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport นะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการแต่อย่างใดนะแต่ว่าในอีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นครั้งทางการนะคะในวันที่28สิงหาคมแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีการหารือในการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะหรือว่า Digital Infrastructure นะคะเป็นหลักเลยโดยการนำระบบGovernment Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปแล้วก็นี่คือนะคะการอัปเดตเรื่องของ THAI Passport ที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหให้การสนใจมากหลังไมค์มาสอบถาม
0: คือบางคนใช้เขาเรียกว่าอะไร AI ช่วยในการทำงานนะคะก็เดี๋ยวรอการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในความชัดเจนว่าคุณสมบัติเป็นยังไงใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงรอเขาแถลงนะคะเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตกันนะคะ
1: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าไฟ
0: ค่าไฟมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของกกพ.เคาะลดค่าไฟบ้านแล้วนะคะคุณภูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพ.ค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้กกพ.นะคะมีการประชุมกันเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทบทวนนิยามการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติของคณะกรรมการนะคะซึ่งการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านี้ก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยใหม่นะคะอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยคือจากปัจจุบันที่เราคิดกันอยู่เนี่ย3บาท78สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ค่ะสำหรับในการเรียกเก็บงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะอยู่ที่16 บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เรียกง่ายๆว่าค่าไฟจะถูกลงลดลงจากเดิมนะคะที่เราต้องจ่ายกัน3บาท95สตางค์ต่อหน่วยปรับลงมาเหลือที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งการปรับครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งไม่เกิน5แอมป์นะของการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาครวมไปถึงใครที่ติดตั้งเกิน5แอมป์ประเภท 1.2 ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็เป็นข่าวดีที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันนะว่าในช่วงบินเดือนกันยายนถึงธันวาคมค่าไฟก็จะมีการปรับลงและนอกจากนี้โครงสร้างใหม่เนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ก่อนหน้านี้เราตกใจว่าอุ๊ยค่าไฟสาธารณะต่างๆเนี่ยประชาชนเป็นคนจ่ายหร
1: อ
0: ตรงนี้เขานำออกไปนะคะอยู่ในอัตราที่ 0.0634 สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็เป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนะคะก็อ่ะสรุปง่ายๆก็คือในช่วงกันยายนถึงธันวาคมบินค่าไฟก็จะขยับลดลงเขาก็จะตัดไอ้ค่าไฟสาธารณะที่เอามารวมกับพวกเราอยู่ที่เราไม่รู้กันเนี่ยเอาออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่ คอมเมนต์มาถึงพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับ1ชั่วโมงในการจัดรายการนะคะ
0: ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกๆวันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมฆค่ะ
0: ค่ะพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาและให้เตรียมพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026หมูปากน้ำและนพพลแสงคำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบ